0: 2569
1: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุทธ์จัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา13นาฬิกาและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกาน
1: ายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งกลับสู่ประเทศไทยณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นาที
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
2: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี
3: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้ว นะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับ
2: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารัฐบาลมีเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเกณฑ์เดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเพื่อการเกษตรที่อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน1คันแต่ในความเป็นจริงประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์จากสาเหตุหลากหลายประการกระทรวงคมนาคมได้ประสานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อขอทบทวนหลักเกณฑ์และเตรียมนำข้อเสนอใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี
4: ้สิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
2: ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาโดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากองค์ประกอบด้านความยากจนอื่นๆประกอบด้วยดังนั้นผู้ที่อยู่ในข่ายดังกล่าวจึงไม่ต้องกังวลและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้เดินทางไม่สะดวกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึงซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวในพื้นที่ต่อไป
5: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ
0: ์คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหารือเซลฟอร์สแลกเปลี่ยนแนวทางประยุกต์ใช้ AI เสริมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกับบริษัท Salesforce ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์และมุมมองด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการในการทำให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยแนวทางการจัดการและคุ้มครองข้อมูลบุคคลการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ ตลอดจนขอบเขตความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคลาวด์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติและมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า442ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแถลงผลการปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศในการตรวจยึดสินค้าที่นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดคดีสวมสิทธิ์รวม41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหาย 442 ล้าน 640,000 บาทโดยมีคดีสำคัญคือการนำเข้าบุหรี่จำนวน 5,370,000 มวนมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทและมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายจำนวน 22,000 ชุดมูลค่าความเสียหาย 84 ล้าน 270,000 บาทขณะเดียวกันในช่วง10เดือนที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังได้สกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายรวม177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,377 ล้าน 800,000 บาทและการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา35คดีจำนวน 33,472 ชิ้นมูลค่า582ล้าน 190,000 บาทล่าสุดมีการเฝ้าระวังนมผงปลอมจำนวน768กระป๋องที่ถูกซุกซ่อนเข้ามาและเพิ่งตรวจยึดได้เป็นครั้งแรกหลอกขายผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกกว่าปกติ
6: อยากฝากไปในผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแล้วเคลมว่า Made in Thailand แล้วส่งออกไปยังต่างประเทศเชื่อเถอะครับว่าถูกจับแล้วไม่คุ้มนะครับอย่าไปทำเลยแล้วมันเสียชื่อประเทศเรานะครับในส่วนที่สองคือผู้บริโภคอยากเตือนว่าของที่มันขายออนไลน์แล้วมีความผิดสังเกตเช่นราคาต่ำไปหรือไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยก็ขอให้อย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะอาจจะเป็นเหยื่อ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่5โรงเรียนบ้านห้วยสายขาวตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนบ้านดงพัฒนาตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุทัยธานีที่อบต.ทองหลางตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร กล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกที่บริเวณด้านหน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นภายหลังเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าเขายอมรับว่าประชาชนในประเทศเบื่อหน่ายการเมืองและนักการเมืองยังทำหน้าที่ไม่ดีพออย่างไรก็ตามเขาให้คำมั่นว่าจะดีขึ้นกว่านี้พร้อมให้สัญญาว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และฟื้นความหวังกลับคืนมานายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมวัย56ปียังให้คำมั่นอีกว่าเขาจะดำเนินแผนพัฒนาประเทศระยะ10ปีเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านรวมทั้งฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
1: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังทำสงครามเต็มรูปแบบกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเผชิญหน้ากับศัตรูจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปกป้องสินทรัพย์ทางสังคมซึ่งเป็นสองสิ่งสำคัญของระบบการปกครองในภาวะสงครามแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนประกาศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันและมีผลบังคับใช้ทันทีนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของกลุ่มกบฏฮูตีรวมทั้งการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานาของเยเมนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมย้ำว่าการยกระดับความตึงเครียดในทุกรูปแบบโดยซาอุดิอาระเบียจะเผชิญกับการยกระดับการตอบโต้ที่ครอบคลุมและเด็ดขาดทั้งนี้อิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งการปิดช่องแคบบาบเอลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จจะทำให้ปริมาณมันทั่วโลกลดลงร้อยละ7
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากคณนาถอินมีนพรัตน์พาณิชผลเอกประดิษฐ์วูและชลชิตชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4โดยจากคณนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์พร้อมเงินรางวัล 450,000 บาทศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพระศึกษาเดลินิวครับที่สนามสุพัชลาไสยรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี 7-6 หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา 3-1 โดยชิงแชมป์กันในวันที่24กรกฎาคมนี้เริ่มเวลา 15:30 นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาโดยหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬารัฐมนตรีกีฬาเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพรบได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้โดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทอง ขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายื่นใบสมัครเข้ารับคัดเลือกถือเป็นผู้สมัครคนแรกอย่างเป็นทางการโดยการเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเปิดรับไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
13: 1นาทีกับกปท.วิธีการจอดและหยุดรถที่ถูกต้องสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งเช่นการจอดรถเมื่อติดสัญญาณไฟแดงการหยุดรถระหว่างการจราจรบนทางราบนานเกิน10นาทีควรขึ้นเบรกมือแล้วปลดเกียร์ว่างทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะรถจอดอยู่หากมีรถคันอื่นพลาดพลั้งมาชนท้ายรถก การใส่เบรกมือไว้จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บน้อยลงและยังช่วยไม่ให้รถเลื่อน

0: วันอาทิตย์เราก็จะขออนุญาตไปสังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะคะทั้ง4หน่วยเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็จะเป็นในวันที่27นะคะกรกฎาคม2569ก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนค่ะก็จะไปร่วมกิจกรรมนะคะรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสายในเขตเลือกตั้งที่18นะคะร่วมกับสสปชตนาสายนะคะก็ณบ้านห้วยต้มนะคะในเขตที่จะมีการเลือกตั้งด้วยค่ะตรงนี้ก็กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งก็จะไปร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของในวันที่5นะคะสิงหาคม2569ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมอบรมเสริมสร้างหลักสูตรพลเมืองคุณภาพค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพรรคการเมืองคุณภาพค่ะของเราเมื่อกี้จะเป็นหลักสูตรพลเมืองคุณภาพนะคะถ้าเป็นพรรคการเมืองก็จะเป็นพรรคการเมืองคุณภาพค่ะซึ่งตรงนี้กลุ่มเป้าหมายก็จะได้แก่สาขาพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้วก็ประชาชนผู้สนใจนะคะโดยที่จะให้ความรู้ในวันที่5สิงหาคม2569ณโรงแรมแกนปาแอนรีสอร์ทนะคะจังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็ในวันที่20กับ21สิงหาคม2569ก็จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมวิทยากรประจำจังหวัดนะคะก็ที่โรงแรมแกนปาเหมือนกันซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็จะเป็นการให้ความรู้นะคะกับวิทยากรของประจำจังหวัดของจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งก็จะได้แก่เป็นเครือข่ายของจังหวัดลำพูนเราเองที่เป็นวิทยากรนะคะเพื่อซักซ้อมในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการออกเสียงประชามติตรงนี้ก็จะทางกกต.จังหวัดก็จะให้ความรู้กับวิทยากรจังหวัดก่อนนะคะตรงนี้ก็จะ32คนนะคะหลังจากนั้น 20-21 สิงหาคมก็ได้ให้ความรู้กับวิทยากรแล้วก็จะเป็นวันที่ 24-25 สิงหาคม2569ก็จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการให้ความรู้กปน.มืออาชีพค่ะซึ่งตรงนี้ก็จัดที่โรงแรมแกรนด์ปาเหมือนกันตรงนี้เราก็จะจัดคือหลังจากที่เราให้ความรู้กับวิทยากรแล้วเราก็จะให้วิทยากรเนี่ยไปให้ความรู้กับเครือข่ายของเราที่เป็นสสปชตนะคะโดยที่ก็จะมาแห่งละ10คนนะคะตรงนี้ก็เราก็จะมีการให้ความรู้อยู่2วันนะคะโดยที่วันแรกก็คือวันที่24สิงหาคมนะคะก็จะ160คนแต่ใน160คนเราก็แบ่งเป็น2ห้องก็คือ2รุ่นนะคะแล้วก็วันที่25ก็จะอีก2รุ่นเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะนำทีมโดยวิทยากรประจำจังหวัดนะคะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นกรรมการประจำที่ออกเสียงนะคะอันนี้ก็เป็นวันที่24-25นะคะในส่วนของวันที่26นะคะก็จะเป็นการร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วก็ไปเราทำเกือบทุกปีค่ะกับอบต.นครเจดีย์ตรงนี้นะคะก็จะให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนในพื้นที่ของอบต.นครเจดีย์ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆจนถึงวันที่26สิงหานะคะค่ะก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ขอพักเบรกสักครู่นะคะ

0: เข้าสู่ช่วงเวลาหลังนะคะข
1: ค
0: อ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: รายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานะคะจังหวัดลำพูนมีผู้สมัครส.ส.อยู่หลายพรรคเลยนะคะหัวหน้า
1: ค่ะ
0: อยากจะทราบว่าในจังหวัดลำพูนนะคะมีสาขาพรรคและตัวแทนพรรคการเมืองนะคะกี่แห่งนะคะและมีที่ไหนบ้างคะหัวหน้า
1: ค่ะในส่วนของข้อมูลสาขาพรรคการเมืองประจำจังหวัดลำพูนของเรานะคะก็จะมีทั้งสิ้นอยู่2สาขาพรรคการเมืองค่ะก็ได้แก่พรรคประชาชาตินะคะซึ่งตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสีเตี้ยค่ะอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็อีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคสุวรรณภูมิค่ะอยู่ที่ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาค่ะอันนี้เป็นข้อมูลของสาขาพรรคการเมืองประจำจังหวัดลำพูนเรานะคะก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น2สาขาค่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะเป็นในส่วนของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดลำพูน12แห่งนะคะตรงนี้ก็จะประกอบด้วยพรรคเสรีรวมไทยค่ะอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็ลำดับที่2นะคะพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะอยู่ที่ตำบลเมืองง่าค่ะแล้วก็แห่งที่3พรรคโอกาสใหม่ค่ะอยู่ที่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองนะคะแล้วก็แห่งที่4ก็คือพรรคเพื่อไทยนะคะอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลบ้านทิค่ะแล้วก็พรรคประชาชนอยู่ที่ตำบลทากาศค่ะแล้วก็พรรคพลังประชารัฐก็อยู่ที่ตำบลทาแม่รอบนะคะแล้วก็ลำดับที่7พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยู่ที่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะพรรคที่8พรรคเศรษฐกิจนะคะอยู่ที่ตำบลลิมปิงค่ะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็พรรคที่9นะคะพรรคไทยก้าวใหม่ค่ะอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ค่ะพรรคที่10นะคะพรรคภูมิใจไทยค่ะอยู่ที่ตำบลป่าไผ่อำเภอลี้ค่ะแล้วก็พรรคที่11พรรคกล้าธรรมค่ะอยู่ที่ตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางแล้วก็สุดท้ายพรรครักแผ่นดินแม่นะคะอยู่ที่ตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งค่ะซึ่งตรงนี้จะมี12พรรคนะคะในส่วนของคำว่าสาขาพรรคการเมืองกับตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตรงนี้นะคะก็จะมีข้อต่างกันเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการบริหารพรรคสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการต่างๆนะคะซึ่งส่วนนี้ก็คือมีการจัดตั้งในพื้นที่ถ้ามีการจัดตั้งแล้วก็จะต้องมีการดำเนินการนะคะดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะโดยที่ก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตรงนี้ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ว่าในส่วนของจะได้รับอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาคุยกันนะคะว่าในแต่ละพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมืองมีเงื่อนไขหรือยังไงหรือจะต้องดำเนินการยังไงเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนแล้วก็ได้รับอะไรยังไงบ้างค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้พรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ของจังหวัดค่ะ
0: ได้ข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมอะค่ะสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งอะค่ะมีการสนับสนุนภารกิจนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในส่วนของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมนะคะตรงนี้ก็ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเราค่ะก็มีส่วนสนับสนุนในส่วนของการที่เราไปเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะคณะกรรมการเลือกระดับจังหวัดนะคะซึ่งของในการเลือกนี้ก็จะมีคณะกรรมการเลือกในระดับจังหวัดนะคะซึ่งกกต.เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่นะคะในการที่ให้ข้อมูลสนับสนุนในการเตรียมการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสนับสนุนก็ในส่วนของการอบรมนะคะกปร.ก็คือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งอันเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็ในการเลือกตั้งดังกล่าวก็จะมีวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะซึ่งตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะตรงนี้ก็จะต่างกับของเลือกตั้งของกกต.นิดนึงกกต.ถึง5โมงเย็นนะคะก็ตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ประกันตนหรือว่าผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือนายจ้างนะคะได้ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าถึง 4:00 น.เย็นนะคะสำหรับที่เลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่หลักฐานการแสดงตนนะคะก็คืออันหนึ่งก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนกันคือบัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบัตรอื่นหรือใบอนุญาตขับขี่นะคะตรงนี้ก็คือต้องมีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรด้วยค่ะถ้าเป็นกรณีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองไม่เกิน6เดือนค่ะอันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็เป็นนายจ้างก็ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมเพียงกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะ
0: นี่ก็เป็นเกี่ยวกับการเลือกของสำนักงานประกันสังคมนะคะหัวหน้าค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ก็เราจะมาพูดถึง เรื่องเกี่ยวกับกกต.ของเรานะคะเกี่ยวกับการหาเสียงการเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะระยะเวลาในการหาเสียงการเลือกตั้งนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหัวหน้าคะ
1: สำหรับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นกรณีของการครบวาระการดำรงตำแหน่งค่ะอีกอันนึงก็คือเป็นกรณีของการเลือกตั้งในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะซึ่งในส่วนของการครบวาระการดำรงตำแหน่งก็จะดำเนินการสามารถที่จะหาเสียงเลือกตั้งได้นะคะตั้งแต่180วันก่อนวันครบวาระนะคะจนถึง18นาฬิกาของก่อนวันเลือกตั้งค่ะอันนี้ก็ในส่วนของการครบวาระการดำรงตำแหน่งนะคะส่วนของการเลือกตั้งในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะก็จะเป็นส่วนเช่นในการเลือกตั้งคราวนี้ของเรามีแม่ตื่นกับอีก4แห่งนะคะการหาเสียงก็จะตั้งแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงนะคะจนถึงวันที่18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งนะคะซึ่งตรงนี้ก็เช่นกรณีที่มีการเสียชีวิตนะคะตำแหน่งว่างลงวันนั้นก็สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้หรือแม้แต่ว่ากรณีของวันลาออกถ้ามีผลวันไหนก็สามารถที่จะหาเสียงได้เลยค่ะตรงนี้ก็พรรคการเมืองก็สามารถที่จะช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะคะโดยพรรคก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงด้วยตรงนี้ค่ะในส่วนของระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองค่
0: ะและรายละเอียดของผู้ช่วยหาเสียงนะคะหัวหน้า
1: ค่ะสำหรับผู้ช่วยหาเสียงนะคะในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งก็จะมีผู้ช่วยหาเสียงได้นะคะซึ่งตรงนี้ผู้ช่วยหาเสียงก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งค่ะโดยตลอดระยะเวลาหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทางนี้ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียดพร้อมกับหน้าที่แล้วก็ค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะก็เช่นสามีภรรยาหรือว่าบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ตรงนี้ไม่ต้องแจ้งค่ะก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีอะไรที่ข้อกฎหมายของเราที่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการไม่ได้บ้างคะเกี่ยวกับการหาเสียง
1: ค่ะในส่วนนี้คือในส่วนที่สามารถที่จะทำได้นะคะก็คือสามีภรรยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถช่วยหาเสียงได้อย่างที่บอกนะคะโดยที่ไม่ต้องแจ้งเป็นช่วยผู้ช่วยหาเสียง
0: ค
1: ่ะแล้วก็ที่ทำได้อีกอันนึงก็คือข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะคะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าแต่ต้องไม่ฝ่าฝืนมาตรา34นะคะเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องของการวางตัวเป็นกลางต่างๆนะคะในอาจจะช่วยหาเสียงนอกเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การคำนึงถึงวินัยที่หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการวางตัวเป็นกลางอย่างที่บอกนะคะแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้นะคะแล้วก็ ส่วนที่ทำไม่ได้ก็คือผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งช่วยหาเสียงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อกี้ที่บอกคือเป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครคือสามารถเลือกตั้งได้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเฉยๆ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตรงนี้คือถ้าทำไม่ได้คือผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคือเขาจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เพราะว่าผู้ช่วยหาเสียงจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
0: ค
1: ่ะคนต่างด้าวนะคะก็ช่วยหาเสียงไม่ได้ค่ะแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้แจ้งชื่อให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงก่อนดำเนินการหาเสียงจะช่วยหาเสียงไม่ได้ตรงนี้ก็คือก่อนที่ผู้สมัครที่จะแจ้งผู้ช่วยหาเสียงนะคะก่อนที่จะให้เขาปฏิบัติหน้าที่เขาจะต้องไปแจ้งกับกกต.ก่อนว่าใครบ้างที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของเขาถ้าไม่แจ้งก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่แจ้งอาจจะมีความผิดได้ค
0: ่
1: ะ
0: รายละเอียดในการแจ้งต้องแจ้งยังไงบ้างคะวันนั้น
1: รายละเอียดในการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงค่ะก็คือสำหรับผู้ที่สมัครที่ประสงค์ที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะคะก็ต้องแจ้งรายละเอียดอันแรกก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงว่ามีกี่คนเป็นใครรายละเอียดว่าเป็นใครมาจากไหนชื่อสกุลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าที่แล้วก็ค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงว่าหน้าที่ของเขาจะต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วยเดินรณรงค์หรือช่วยในการหาเสียงประเภทอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าตอบแทนเป็นยังไงบ้างวันละเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะคะแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันที่จะดำเนินการถ้าเกิดว่าวันนี้จะดำเนินการแต่ยังไม่ได้แจ้งก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้จะต้องไปแจ้งก่อนแล้วก็ถึงจะดำเนินการได้นะคะแล้วก็ผู้สมัครก็สามารถที่จะจัดหาเสื้อสิ่งของแล้วก็สามารถเลี้ยงอาหารได้นะคะหรือเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียงนะคะเน้นย้ำนะคะคือสำหรับเฉพาะผู้ช่วยหาเสียงที่จะจัดหาเสื้อผ้าต่างๆหรือสามารถเลี้ยงอาหารได้สิ่งของต่างๆได้ให้กับผู้ช่วยหาเสียงนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยหาเสียงตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่นะคะพื้นที่จังหวัดก็จะไม่เหมือนกันอย่างลำพูนก็จะอาจจะไม่เหมือนของลำปางก็ไม่เหมือนของกรุงเทพเหมือนอะไรนะคะแล้วแต่พื้นที่อีกที่หนึ่งนะคะกรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงนะคะหน้าที่และค่าตอบแทนก็จะดำเนินการเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้นะคะค่ะ
0: แล้วอยากจะทราบประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหาเสียงนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งตรงนี้ประกาศจะมีลักษณะเป็นกระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกระดาษนะคะที่จะต้องมีข้อความหรือรูปที่ผู้สมัครสามารถจัดทำได้เพื่อใช้ในการหาเสียงนะคะขนาดก็30เซนติเมตรคูณ42ค่ะจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
0: ค่ะแผ่นป้ายนะคะเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะวันนี้คะ
1: ค่ะเมื่อกี้เราเป็นประกาศไปละตอนนี้ก็จะเป็นแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะแผ่นป้ายก็จะมีลักษณะเป็นกระดาษเหมือนกันหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงตรงนี้ค่ะที่จะมีรูปข้อความหรือรูปของผู้สมัครนะคะเพื่อใช้ในการหาเสียงนะคะก็ขนาดก็245เซนติเมตรคูณ130เซนติเมตรตรงนี้ก็จะตั้งหรือขวางแบบขวางก็ได้ก็สามารถที่จะทำนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นป้ายกับเป็นประกาศนะคะขนาดก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นประกาศก็จะเล็กนิดนึงถ้าเป็นป้ายก็จะเป็นป้ายใหญ่ๆค่ะ
0: ค่ะและในประกาศและแผ่นป้ายอะค่ะเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะระบุข้อความหรือว่ารูปอะไรได้บ้างค่ะ
1: ค่ะตรงนี้คือถ้าเป็นประกาศหรือแผ่นป้ายนะคะผู้สมัครก็สามารถที่จะระบุรูปถ่ายของตัวเองนะคะหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครแล้วก็ชื่อของพรรคการเมืองนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ต่างๆนะคะรวมถึงนโยบายของผู้สมัครคติพจน์หรือคำขวัญตรงนี้ก็สามารถที่จะระบุได้นะคะทีนี้ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สมัครนะคะก็จะระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่แล้วก็จะต้องระบุด้วยนะคะว่าในการทำป้ายเนี้ยผู้สมัครว่าจ้างใครเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็ผลิตจำนวนเท่าไหร่วันเดือนปีที่ผลิตนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องระบุไว้ที่ป้ายเพื่อให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะตรงนี้ก็ทั้งประกาศแล้วก็ป้ายจะต้องระบุด้วยนะคะ
0: กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือแผ่นป้ายไม่ถูกต้องนะคะจะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะหัวหน้า
1: ในส่วนของถ้าเกิดว่าปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายที่ไม่ถูกต้องนะคะหัวหน้าหน่วยงานนะคะหัวหน้าหน่วยงานตรงนั้นที่ผู้สมัครไปปิดหรือว่าหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะมีอำนาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะถ้าว่าไม่แก้ไขนะคะก็ผู้มีอำนาจก็มีอำนาจที่จะรื้อถอนหรือทำลายหรือปลดออกหรือว่าปกปิดนะคะหรือลบข้อความภาพหรือรูปรอยดังกล่าวหรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการโดยตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องผู้สมัครนั้นก็กกต.ก็อาจจะนำมาเป็นเหตุให้มีการสืบสวนไต่สวนตามระเบียบสืบสวนไต่สวนได้นะคะซึ่งตรงนี้กรณีที่ปิดที่ไม่ถูกต้องก็เช่นปิดขวางทางจราจรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมมติว่าแม้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหน่วยงานเขาอาจจะบอกว่าเป็นสถานที่แต่ว่าหน่วยงานอาจจะระบุเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากรณีถ้าเกิดระบุเป็นพื้นที่กว้างๆแต่ว่าตรงนั้นน่ะกีดขวางทางจราจรหรือบดบังทัศนียภาพถือว่าทำให้ไม่เห็นสัญญาณป้ายจราจรสัญญาณไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่สั่งให้รื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายไปไว้ในจุดที่เหมาะสมได้ค่ะ
0: และการหาเสียงนะคะก็คือจะมีทั้งเป็นกระดาษแล้วแผ่นป้ายนะคะและการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็หมายถึงว่าการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะหรือว่าบางส่วนด้วยนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายที่กำหนดค่ะตรงนี้วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
0: ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้สมัครใดนะคะสามารถใช้วิธีหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ก็ตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะทางโซเชียลมีเดียทาง YouTube หรือทางแอปพลิเคชันนะคะหรืออีเมล SMS หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเลยนะคะตรงนี้ก็จะต้องระบุชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างนะคะผู้ผลิตจำนวนแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตด้วยตรงนี้ก็ต้องวางไว้ที่สามารถเห็นได้ชัดด้วยนะคะ
0: วิธีการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะคะโหหัวหน้าอธิบายอีกนิดหนึ่งค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการหาวิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ตรงนี้ก็สามารถหาเสียงได้โดยที่จะต้องระบุชื่อรูปถ่ายแล้วก็หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครนะคะแล้วก็ชื่อพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองนะคะสัญลักษณ์หรือนโยบายของผู้สมัครคติพจน์หรือคำขวัญข้อมูลประวัตินะคะที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะผู้สมัครเองนะคะพร้อมทั้งต้องระบุชื่อตัวชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างด้วยนะคะแล้วก็ผู้ผลิตจำนวนด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้ในบริเวณที่เห็นชัดเจนตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆหรือสัญลักษณ์หรือนโยบายตรงนี้ต้องได้รับความได้รับการอนุญาตด้วยของพรรคการเมืองนะคะแล้วก็ในกรณีของเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรณีที่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือนำภาพบุคคลมาใช้ในการหาเสียงนะคะต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นก่อนนะคะแล้วก็จะต้องไม่ขัดนะคะต่อพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะนำภาพผู้สมัครเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยค่ะซึ่งตรงนี้กรณีถ้านำภาพเวลาของอย่างเทศบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะหาเสียงเป็นทีมงานนะคะก็ ต้องถ้ามีรูปถ่ายนี่ก็ต้องหารเท่ากันทุกคนด้วยนะคะ
0: การแจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแจ้งทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ก็ตรงนี้การแจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องแจ้งให้ผอ.กกต.ทราบก่อนนะคะพร้อมทั้งระบุวิธีการหรือช่องทางรายละเอียดว่าจะทางไหน Facebook ทาง LINE หรือ YouTube ต่างๆนะคะโดยที่แนบหลักฐานชื่อบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นะคะระบุชื่อตัวชื่อสกุลของที่อยู่ผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนวันเดือนปีที่ผลิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้กับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับทราบด้วยค่ะค่ะ
0: ได้ค่ะลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะ
1: ค่ะ
0: มีอย่างอะไรบ้างคะหัวหน้า
1: ค่ะตรงนี้ลักษณะต้องห้ามก็คือห้ามนำสถาบันของพระมหากษัตริย์นะคะมาหาเสียงนะคะห้ามให้ผู้สมัครหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะโดยวิธีการวางหรือโปรยนะคะต้องแจกนะคะการแจกเอกสารหรือวิธีทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ได้ระบุผู้ว่าจ้างแล้วก็สุดท้ายคือใช้พาหนะในการหาเสียงหรือจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงโดยไม่ได้แจ้งกับผอ.กกต.จังหวัดทราบ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็เป็นลักษณะห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะ
0: วันนี้นะคะก็เราก็หมดเวลานะคะของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะคะดิฉันนะคะนางสาวธัญประภัทรมงคลพินเดชนะคะและหัวหน้ากรกฎกาวินก็ขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอสวัสดีค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนี่วาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4ทับ2562รวมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห่วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทุกคนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อทราบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.มีสาระสำคัญคือการยกเลิกนกตลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากการเป็นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์อริมาศ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมขอให้รีบอุทธรณ์และยื่นตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน
7: นางสมราสุตีหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลประกาศผลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากปัญหาการถือครองยานพาหนะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นจำนวนมากจึงเพิ่มการให้บริการเป็นกว่า100คิวต่อวันและเปิดช่องบริการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คือซื้อขายรถแบบโอนลอยรถซากที่ยังไม่จำหน่ายออกจากทะเบียนและรถที่ค้างชำระภาษี ้ทำให้ข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31 กรกฎาคม 2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปทางรัฐแอปเป๋าตังหรือธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก่อนนำเอกสารมาตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานขนส่งพร้อมเผยว่ามีแนวทางเตรียมผ่อนปรนไม่นำรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีมาเป็นเหตุแห่งการตัดสิทธิหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันนี้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านและขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 23.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 31.8 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะสำหรับปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคมตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้34.3 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 516.7 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอขอนจอดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้34องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่ทาและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 20.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางค่ะเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:03 นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 นาทีขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์ จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนผลักดันบทบาทอาเซียนและไทยในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
6: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายศิริศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศกำชับให้เคร่งครัดการออกหนังสือรับรองการเกิดป้องกันการนำไปใช้ออกสัญชาติเท็จ
7: นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจากการที่มีบุคคลได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เคร่งครัดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งเกิดเนื่องจากหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารสำคัญที่สถานพยาบาลออกให้แก่ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายจึงต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริงทุกประการ การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแจ้งเกิดโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบย่อมสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเอกสารจนอาจเข้าข่ายการจัดทำเอกสารหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งถือเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำหรือรับรองข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมแปลงเอกสารหรือการยินยอมให้มีการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือหนังสือรับรองการเกิดผู้รับอนุญาตผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ประกอบการวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนในพื้นที่รับมือฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเสี่ยงฝนตกหนักบางพื้นที
8: ่นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยพยากรณ์อากาศ7วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนส่งกระจายเสียงครับผ่านทางสวทลำพูนระบบ FM 95 MHz นะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน NBT Plus หรือว่าเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์เนาะนั่นก็คือ PRDดับเบิลอีกรมประชาสัมพันธ์นะครับป้ากันประจำแบบนี้เนาะทุกวันอังคาร10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเนาะกับรายการตีจะนำเรื่องราวดีๆข่าวสารที่เป็นประโยชน์และที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนของเราโดยเฉพาะนะใครตีกำลังประสบปัญหาในเรื่องของหนี้สินเนาะหรือเรื่องกำลังกังวลใจในเรื่องที่ดินทำกินนะวันนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือว่ากฟก.ก็มีทางออกและก็ข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรกันครับวันนี้นะครับก่อนตีจะเข้าสู่รายการนะครับก่อนที่จะเข้าไปอู้กันในเรื่องของที่ดินทำกินหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนะวันนี้ดิจิโอมาได้มาคนเดียวเด้อวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านนะตีจะมาอู้คุยกันแล้วก็ฮือความรู้กับหมู่เฮาในห้องส่งวันนี้เนาะท่านแรกก็คือนางสาววันนิพาอกตันนะครับท่านที่2ก็นางสาวจิตตาพัฒน์ตาแก้วจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: วันนี้มีเรื่องราวอะไรอย่างมาฝากพี่น้องเกษตรกรคนละปูนพังครับ
1: ก็วันนี้นะเจ้าเอาง่ายๆของเฮาสองคนนะเจ้า
0: ครับ
1: ก็คือจะมาเล่าจะประมาณว่าก็แบบเชิงกันเล่านะเจ้าก็คือพูดคุยอู้เติงคือเติงหางกันน้อยในส่วนของพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าก็มาจะมาพูดคุยในเรื่องของการที่เฮาจะมาสมัครการเป็นว่าใครอยากจะมาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเฮาจะต้องทำยังไงผ่องนะเจ้าจะต้องเตรียมตัวเป็นยังไงคุณสมบัติของพ่อแม่พี่น้องเฮานะเจ้าเฮาจะมาเข้าเป็นสมาชิกได้ยังไงผ่องมีค่าใช้จ่ายมีการเสียค่าใช้จ่ายก็หรือว่าถ้าอยากจะมาสมัครเนี่ยสามารถที่จะมาสมัครที่ไหนสถานที่สำนักงานกองทุนตั้งอยู่ที่ไหนเงี้ยเจ้าอันก็พอดีว่าน้องจิตภาพตาแก้วเขาจะอู้กันว่าน้องแอมเนี่ยเจ้าส่วนตัวอันส่วนตัวอันพี่เองเนี่ยเจ้าชื่อวันนิพาอกตันชื่อเล่นชื่อพี่นุกนะเจ้าพี่นุกเนี่ยจะทำงานด้านรับผิดชอบงานด้านการจัดการหนี้นะเจ้าส่วนพี่แอมหรือว่าน้องแอมนะเจ้าจะรับผิดชอบงานด้านการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรนะเจ้าในส่วนที่ว่าเขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกได้เนี่ยเจ้าต้องผ่านกระบวนการรับเป็นสมาชิกซึ่งตรงนี้ก็คือขอให้น้องแอมนะจิตภัทรนะเจ้าช่วยอันอธิบายขั้นตอนนะเจ้าว่าการที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยต้องดำเนินการหรือว่าเตรียมเอกสารอย่างไรผ่องอ่ะเจ้า
2: สวัสดีแฮมกัมนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวหลุปูนนะคะส่วนใหญ่จะ คุ้นเคยกับแอมดีเพราะว่าจะได้ลงพื้น จะลงพื้นที่บ่อยมากนะคะแล้วก็การเป็นสมาชิกของกองทุนนะคะส่วนใหญ่ของพี่น้องบ้านเฮานะคะหลุปูนนี่คือประมาณ 80,000 กว่าคน
1: เจ้า
2: แต่เดี๋ยวนี้คือข้อมูลอัปเดตเหลือประมาณ 60,000 ป่านะคะเป็นสมาชิกกันค่อนข้างเยอะแต่เฮาก็ยังต้องการสมาชิกรุ่นใหม่ๆนะเจ้ารุ่นใหม่ๆที่เป็นเกษตรกรที่อายุยังน้อยอยู่เนาะคนที่เปิ้นติ๊กมาอยู่บ้านเนาะฮู้จะให้อย่างนะคะเด็กรุ่นใหม่ที่ฮักอาชีพการเกษตรนะคะเฮาก็ยังเปิ้นฮับอยู่ในการเปิ้นฮับของเฮานี่คือสมาชิกใหม่นี่คือต้องรวมตัวกัน50คนขึ้นไปนะ
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้าซิงซิงที่ยังเหมือนเคยเป็นสมาชิกนะคะถ้าอยากตั้งกลุ่มองค์กรหรือขอรับการสนับสนุนจากเขานะคะต้องมีสมาชิกตั้งแต่50คนขึ้นไปแต่ถ้ามามีนะคะในกลุ่มสมาชิกของในหมู่บ้านเขาเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่เป็นของสมาชิกของเฮาอยู่แล้ว
1: เจ้าของเฮาแล้วเป็นสมาชิกของกลุ่มอยู่แล้ว
2: แม่นเจ้าเฮาก็ขอสมัครเข้ากับกลุ่มเปิ้นได้ในหมู่บ้านนะคะเพื่อการบริหารจัดการทำงานได้ง่ายขึ
1: ้
2: นนะคะก็คือใช้แค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนภูมิลำเนาต้องเป็นคนละปูนตาอันนะเจ้า
1: แล้วก็อายุนะเจ้าอายุ
2: ตั้งแต่ บรรลุนิติภาวะนะคะถ้าคือแต่งงานแล้วเนาะ18นะเจ้าเนาะแต่ถ้ายังไม่ถึงยังไม่ได้แต่งงานเนาะบ่าวสาวขึ้นไปนะเจ้านะคะเป็นสมาชิกของเฮาได้เลยนะคะบ่จำกัดลิมิต
1: เจ้า
2: เจ้าในส่วนของการเป็นสมาชิกของเฮาก็คือได้รับสิทธิประโยชน์อย่างพ้องนะคะ
1: เ
2: ฮาก็จะมีการดูแลในเรื่องของสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในด้านการเกษตรนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการตลาดนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของงบอุดหนุนคือเงินหรือเปล่านะคะแล้วก็งบสนับสนุนเงินกู้ยืมที่หมอมีดอกเบี้ยค่ะ
1: เจ้า
2: เนาะ
1: ระยะเวลาหนูเจ้าระยะเวลา
2: ระยะเวลาของ
1: ของงบอุดหนุนงบกู้ยืมนะเจ้า
2: ระยะเวลาหมายถึงว่าเขาสามารถยื่นโครงการได้ถ
1: ึ
2: งไหนเน
1: า
2: ะเขาเปิดทับได้ตลอดทั้งปีนะคะเนาะเหมือนกับการขึ้นทะเบียนนี่เหมือนกันอาจารย์เปิดทับยื่นโครงการคือถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของเงินกู้ก็คือเขาจะเหมือนมีดอกเบี้ยแต่ว่าต้องรวมกลุ่มกันภายในกลุ่ม15คนขึ้นไปนะเจ้าเนาะขอยื่นเสนอแผนและโครงการกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเฮานะเจ้าได้เลย15คนขึ้นไปนะคะ
1: เจ้า
2: เจ้าในส่วนของงบอุดหนุนก็เหมือนกันเงินเฮือกเปล่านะคะเฮาก็จะดูแลตั้งแต่ 30,000 50,000 70,000 แล้วก็ 100,000 นะคะในส่วนนี้ก็คือ15คนเหมือนกันนะเจ้ารวมตัวกันเพื่อทำอาชีพหรือว่าเรียนรู้ศึกษาทดลองทำงานทำกันนะคะถ้ามันเวิร์คเฮาอาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได
1: ้
2: นะคะในอาชีพเสริมที่เฮาเพิ่งไปนะเจ้า
1: หมายถึงอันถ้าเกิดว่าจะได้รับงบกู้ยืมเนี่ยต้องผ่านงบอุดหนุนก่อนหรือเปล่าเจ้า
2: คืออย่างอี้เจ้าถ้าสมาชิกนะคะต้องการงบกู้ยืมอันนี้เราก็จะดูความเปิ้นก็จะมีขั้นตอนกระบวนการนะเจ้านอกกรรมการก็จะเปิ้นจะมีกรรมการที่ไปลงไปดูว่ากลุ่มเข้มแข็งก่อกลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมกับเราเนี่ยไปตามเงื่อนไขได้ก่อนเนี่ยนะคะโดยที่มันต้องผ่านงบอุดหนุนก็ได
1: ้
2: ถ้าวันนี้กุ้งเข้มแข็งฉันจะเอาเงินกู้เลยก็ได
1: ้
2: เจ้าค่ะ
1: เจ้าแล้วก็ถ้าพี่น้องจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าสนใจ
2: นะคะ
1: สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของทุนฟื้นฟูเฮาได้เนาะ
2: ได้ค่ะนะดีต้อนรับนะคะ
1: ไม่เป็นห้องว่าอย่างก็เดินทางมาจะบ่เสียค่าใช้จ่ายเนาะการรับสมัครแต่จะเสี่ยงค่ะน้ำมูกน้ำมันมาที่สารกลางหลังไม้พุ่นนะเจ้ากองหุ่นฟุ้นฟูตั้งอยู่ที่สารกลางหลังไม้ตำบลสีบัวบานนะเจ้าอยู่ชั้นสี่
2: อันนี้เขาต้องย้ำ
1: ต้องย้ำ
2: สมาชิกของเขามาส่วนใหญ่ก็จะมาบอกว่าเอ๊ย้ายเมื่อใดน้องไปที่สารกลางหลังเก่าก็คือในเมืองอ่ะนะเจ้าไปแล้วมาเห็นมีใครเริ่มเป็นโรคร้างปิดประตูมดอีนะเจ้าคือของเฮาย้ายมาตั้งแต่แรกๆเนาะเฮาอยู่กันที่สารกลางหลัง
1: เก่า
2: หลังใหม่5ปี
1: ประมาณ
2: ประมาณนี้แล้วเจ้าย้ายมา
1: วันนี้ก
2: ็ขอย้ําเหมือนกันนะเจ้าพี่น้องเนาะทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเฮาอยู่สารกลางหลังใหม่นะคะชั้น4นะเจ้า
1: แต่ว่าถ้าสิว่าอยู่ไกลเนาะเจ้าอยู่เช่นอยู่เมืองลี่อยู่ตังต้องหัวจ้องหัวจ้างคนเจ้าไก
2: ่
1: ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เจ้าใจแข่อันเป็นห้องว่าอย่างก็แค่บอกพนักงานเจ้าหน้าที่เขาว่าไอ้พ่อไอ้แม่ต้องการที่จะตรวจสอบความเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูอันขอเช็คพ่อแม่กำปริว่าพ่อแม่อยู่ไกลอ่ะเจ้าสามารถโทรเข้ามาติดต่อได้เจ้าตามเบอร์โทรเบอร์โทร
2: 053-510-275เจ้าแล้วก็080-067-1057เจ้า
1: เ
2: นาะโทรมาถามกันก่อนที่จะเดินทางเพราะเขาเข้าใจนะคะว่าอันพี่น้องเฮาอยู่ไกลค่อนข้างลำบากในการเดินทางไปเดียวน้ำมันกับแป้ง
1: ใช่เจ้า
2: โทรมาถามก่อนว่าอีป่ออีแม่ชื่อนี่เนาะเลขบัตรนี่เป็นสมาชิกหรือยังหนอถ้ายังมาเป็นเนี่ยอย่างใดนะคะตั้งเจ้าต้นที่ของเขาก็จะส่งรายละเอียดให
1: ้
2: นะคะให้ไปให้บอกก่อน
1: เจ้า
2: ทีนี้คือในส่วนของเอกสาร
1: มันจะมีแบบฟอร์ม
2: มีแบบฟอร์มให้นะเจ้าแล้วก็ถ้าเตรียมเอกสารอย่างครบนะคะเราสามารถส่งไปรษณีย์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเราก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดนะคะแล้วก็หรือไม่โทรมาถามว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ก็นะผ่านมาตั้งนี้ก็นะเจ้าเฮานัดกันป้ากันที่
1: ระวังห่าง
2: ระวังห่างได้
1: จ
2: ุ
1: ดรับพบได้เจ้า
2: ในการฝากเอกสารกันขึ้นมานะคะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพี่น้องเฮานะเจ้า
1: เจ้าแต่ว่าเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างของเฮาก็จะเน้นย้ำนะเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเฮาได้ส่งเอกสารตามสำนักงานส่งเอกสารไปให้ดำเนินการเจ้าเอกสารที่ส่งกลับมาเนี่ยจะต้องถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะเจ้าลายทรงลายเส้นที่เฮาแนะนำไปนะเจ้าก็ขอให้ถูกต้องหน่อยนึงบางงั้นมันจะบ่สามารถบันทึกถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเจ้ามันจะบ่ค่ะบ่สามารถบันทึกเข้าลงในระบบเนาะเป็นห้องว่าของเฮาตอนนี้เฮาเก็บเอกสารเฮาก็เก็บเนาะบันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์เฮาก็ต้องบันทึกโดยเจ้าเพราะว่าเพิ่นจะเอาดึงข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปฮื้อคณะกรรมการอนุมัตินะเจ้าเพื่ออนุมัติในความเป็นสมาชิกของเฮาอ่ะเจ้า
2: เจ้าอันเดี๋ยวถ้าขอพี่นกอู้เรื่องการขึ้นทะเบียนนี่หน่อยนะเจ้าเพราะว่าพี่น้องหลับปูนบ้านเฮานี่ส่วนใหญ่เกาะเนาะมีภาระหนี้สินกันเยอะบอกว่าจะทกสสหกรณ์การเกษตรนะคะอย่างสมมติว่าสมาชิกรายใหม่ของแอมเนาะที่กำลังเข้ามาเป็นหมู่กลุ่มยังสามารถอีนะใครขึ้นทะเบียนนี่ต้องอย่างใดพ่องให้เจ้า
1: เจ้าคือขั้นแรกเนาะของเฮาจะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูกับพื้อผ่านจากของน้องแอมมาแล้วเนาะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วเนาะผ่านเรียบร้อยหมดแล้วบางคนเนาะคือการบางคนที่เพิ่นจะมาเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูเฮาเนี่ยบางคนก็อาจจะมีหนี้สินหรือบางคนอาจจะบ่มีหนี้สินก็ได้เจ้าการเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูบ่จําเป็นที่จะต้องมีหนี้ทุกคนเสมอไปนะเจ้าคนที่แบบมีหนี้ก็เข้าสู่กระบวนการอันฟื้นฟูหมายถึงว่าขอรับงบอุดหนุนงบกู้ยืมได้เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เจ้าแล้วคนที่เป็นหนี้ก็สามารถที่จะรับงบอุดหนุนงบกู้ยืมได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเฮาเป็นหนี้เฮาเป็นหนี้ที่ไหนเนาะสถาบันการเงินของเฮาเนี่ยเป็นหนี้สถาบันการเงินก็คือเป็นหนี้ส่วนมากที่จะเอามาขึ้นของเขาเนี่ยหนี้ทกสหนี้สหกรณ์เจ้าแล้วก็หนี้ธนาคารของรัฐนะเจ้าแต่ส่วนของหนี้ในส่วนของทกสสหกรณ์เนี่ยสามารถยื่นแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนหนี้ได้เลยเจ้าก็คือวัตถุประสงค์มันเพื่อการเกษตรอยู่แล้วเนาะแต่ส่วนถ้าเป็นหนี้เกี่ยวกับแบงก์เจ้าแบงก์เนี่ยมันวัตถุประสงค์มันก็ขึ้นแล้วเน
2: า
1: ะมันไม่ใช่เพื่อการเกษตร
2: ม
1: ันหลากหลายเจ้าอาคารสงเคราะห์กรุงเทพกรุงไทยออมสินเนี่ยเจ้า
2: วัตถุประสงค์มันขึ้นได้ก็เจ้าม
1: ันขึ้นได้เจ้าแต่ว่าของเฮาอะกองทุนฟื้นฟูน่ะถ้าเป็นวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อการเกษตรคือมันต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ประมาณว่าครั้งแรกมาขอย

0: ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เขาได้ไปกู้มาเนาะ
1: ค่ะ
0: เจ้าถ้าอุทธรณ์ผ่านอุทธรณ์ผ่านในตรงนี้หมายถึงว่ากองทุนยังได้เข้าไปชำระหนี้แทนเตือนนะเจ้าอุทธรณ์เพื่อที่เขาจะขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้เฉยๆเจ้าแค่ขอขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนแล้วจากนั้นเขาก็ถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าไปดำเนินการขอจัดการหนี้ได้เจ้าตรงนี้
1: เจ้ารายละเอียดลึกๆเน
0: า
1: ะแต่ละเคสมันก็จะมาเหมือนก
0: ัน ใช่มันต้องเป็นเคสๆไป
1: ต้องมาเข้ามาหากันเนาะมาพบปะกัน
0: เล
1: ยอู้รายละเอียดเชิงลึกแห่งกรรมเลยเนาะ
0: เออแต่ลืมบอกไปเจ้าการขอสมัครขึ้นทะเบียนหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเจ้า
1: เขาต้องเน้นย้ำตรงนี้เลย
0: เจ้าต้องเน้นย้ำตรงนี้เจ้าฟรีทุกสิ่งอย่างแต่ว่ามันจะยังว่านะสารกลางเขาอยู่ไกลเนาะ
1: แม่น
0: มันจะอาจจะรวมตัวกัน
1: รวมๆกันมา
0: หันอาหารการหุกน้ำมันก่อนมาก็ได้เจ้า
1: เออ
0: เจ้าในประมาณนี้ในส่วนการขอขึ้นทะเบียนนี่นะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดบางคนน่ะเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกแล้วขึ้นทะเบียนนี่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ถูกบนห้องว่าอย่างก็ถูกหมายศาลเออถูกหมายศาลมีคำฟ้องเนาะต้องการฮื้อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเข้าไปเปิ้นฮ้องว่าขอความอนุเคราะห์สถาบันเจ้าหนี้จะเพื่อที่ชะลอเนาะขอชะลอบรรเทาทุกข์อ่ะเจ้าเออก็เตรียมเอกสารเนาะหมายฟ้องหมายบังคับต่างๆอ่ะเจ้าถือเข้ามาที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าเพื่อที่สำนักงานเนี่ยเจ้าจะรวบรวมเอกสารแล้วก็ทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ไปยังสถาบันเจ้าเนี่ยเจ้าเพื่อที่จะขอชะลอการบังคับคดีขายทอดการหรือว่าบังคับคดียึดทรัพย์หรือว่าอันเปิ้นฮ้องว่าก็ของดเปิ้นฮ้องว่างดการขายเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาน่ะในส่วนของกองทุนน่ะเจ้าสามารถที่จะทําหนังสือขออนุเคราะห์สถาบันเจ้าหนี้ในส่วนของช่วยเหลือบังคับต่างๆนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันเจ้าหนี้อีกทีหนึ่งนะเจ้าว่าเปิ้นจะเห็นควรเป็นลายๆไปเปิ้นจะงดเฮาก็หรือว่าอย่างใดอันนี้ก็ในส่วนของสถาบันเจ้าหนี้เปิ้นก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะเจ้าตอนนี้เฮาอันฟังสองคนอู้นะเจ้า ก็เลยว่าเออใครเครียดเห็นน้อยฟังเพลงไปก่อนนะเจ้าเนาะ

0: โอ้เป็นอย่างน่ายังมาหน้ามองซอกตอก
1: เฮ้ยก็จะบ่ฮึเครียดได้จะได้ละปีก็เรื่องนี้เรื่องศีลกวนใจแห่ต่างออกก็บ่ได้นี่กะ
0: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังเอออย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละกุนเฮาได้เนอเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
1: โอ้ยมีจะหนี้ตัวกาถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
0: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะจะบ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
1: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่ออย่างไดนี
0: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอ0535102757หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน080-067-1057
1: โอ้ยขอบคุณหลายเนอปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอปี
0: เออขะใจไปเนอขะใจไปเนอเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเน
2: อท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
3: สวัสดีเจ้าปากันรอบ2
4: รอบ2เฮาเจอกันเห็นแล้วเจ้า
3: ค่ะอันช่วงนี้ก
4: ็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์
3: เจ
4: ้
3: า
4: ในส่วนของช่วงนี้นะเจ้ามันจะมีประกาศเนาะประกาศคณะอนุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒินะเจ้าของกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าเรื่องรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒินะเจ้าเป็นกรรมการของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะเจ้าคุณสมบัตินะเจ้าของคนที่จะมาสมัครนะเจ้าคือในส่วนของภาคราชการนะเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการนะเจ้าจะต้องได้รับความยินยอมหรือว่าความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนะเจ้าถึงจะจากหัวหน้าหน่วยงานของต้นสังกัดนะเจ้าถึงจะมาสมัครได้เจ้าอ๋อลืมไปเจ้าช่วงระยะเวลาในการรับสมัครนะเจ้าคือตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่26กรกฎาคมนะเจ้าบ่เว้นวันหยุดราชการนะเจ้าเวลาที่รับสมัครก็คือ 8:30 ถึง 16:30 ของช่วงเวลาวันที่21ถึง26กรกฎาคมนะเจ้าคุณสมบัติเนาะภาคในส่วนของภาคราชการต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของต้นสังกัดก่อนนะเจ้าในส่วนของอันผู้ทรงภาคผู้ทรงของภาคเอกชนนะเจ้าคือจะต้องเปิดห้องอ่ะการสมัครผู้ทรงเนาะจะต้องมีคุณสมบัติก็คือ1ว่าเป็นข้าราชการการเมืองนะเจ้าหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเนาะแล้วก็หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าหรือกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองนะเจ้าอันนี้คุณสมบัติต้องห้ามนะเจ้าก็ไม่เป็นข้าราชการพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนะเจ้าอย่างข้อหนึ่งก็คือไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออกปลดออกเนี่ยนะเจ้าอันนี้คือคุณสมบัติว่าอันบ่สามารถเข้ามาสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนะเจ้าหรือว่าอันเปิ้นฮื้อออกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือว่าเพราะการทุจริตต่อหน้าที่ใดๆนะเจ้าตรงนี้คือบ่สามารถเข้ามาสมัครได้เจ้าการรับสมัครนะเจ้าคือจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองนะเจ้าสมัครได้ที่ไหนก็คือสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของแต่ละจังหวัดเลยเจ้าของเฮากองทุนฟื้นฟูของเฮามีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะเจ้าสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองนะเจ้าได้ที่ที่ตั้งของสำนักงาน ในแต่ละจังหวัดนะเจ้าหลักฐานนะเจ้าในการประกอบการรับสมัครก็คือแค่เตรียมรูปถ่ายเนาะขนาด2นิ้วเจ้าจำนวน2หูบเนาะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการนะเจ้าจำนวน1ฉบับเจ้าแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะเจ้าจำนวน1ฉบับนะเจ้าแล้วก็หลักฐานใบรับรองคุณวุฒิหรือหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานนะเจ้าถ้ามีตรงนี้ก็คือแนบมาตัวเจ้า
3: เข้าไปเป็นผู้ทรงของเฮา
4: เข้าไปเป็นผู้ทรงของเฮา
3: เจ้าแล้วก็แฮมเรื่องนึงนะคะ
4: เจ้า
3: แฮมเรื่องนึงนะคะฝากประกาศประชาสัมพันธ์นะคะกลุ่มองค์กรเกษตรกรนะคะพี่น้องสมาชิกนะคะของกองทุนฟื้นฟูจังหวัดลำพูนนะคะใครที่มีความจำนงมีความประสงค์นะคะอยากขายสินค้าการเกษตรนะคะตอนนี้ของเฮานะคะเปิดรับสมัครนะเจ้ากลุ่มขายสินค้าในงานเทศกาลลำไยแล้วก็เกษตรแฟร์นะคะของปี2569นะคะ
4: ระหว่างวันที่
3: เจ้าระหว่างวันที่1ถึงวันที่12สิงหานี้นะเจ้าเนาะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถแจ้งความประสงค์กับแอมหรือพี่นุ๊กก็ได้หรือโทรไปบอกที่สำนักงานเฮาก็ได้นะคะภายในวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อสำนักงานจะได้จัดเตรียมบูธนะเจ้าฟรีมันมีค่าใช้จ่ายนะคะในการออกบูธนะเจ้าเนาะเฮาไปขายของกันที่งานเกษตรลำไยนะเจ้าค่ะอันนี้คือฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าสถานที่จัดงานลำไยก็คือตรงลานเอกชนบ้านแม่สารป่าแดดนี้นะเจ้าเนาะก็คือตีที่เป็นจัดงาน
4: ฤดูหนาว
3: กันทุกปีนั่นนะคะเนาะเฮาของในส่วนของกองทุนฟื้นฟูเฮามีบูธเฮอพี่น้องเฮาฟรี10บูธนะคะจำนวนจำกัดนะเจ้าเนาะถ้าใครสนใจนะคะฟังมาจับจองกันก่อนได
4: ้เอิ้นมาเนิ่น
3: ๆเอิ้นมากันเนิ่นๆ
4: จะได้จัดคิว
3: ของภายในวันที่22กรกฎาคมนี้
4: เจ้า
3: โอเคเนาะ
4: เจ้า
3: พี่นุ่มมีอย่างเพิ่มเติมก็เจ้า
4: อันถ้ามีอันอย่างเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูนะเจ้าก็คือสามารถเข้าไปปรึกษาเข้าไปอู้กันไปแวะไปแอลไปสารกลางไปแวะหาน้องลูกน้องแอมจันซีแวะมาได้เลยเจ้าม ีปัญหาอย่างเข้าไปอู้ไปกินกาแฟก็ได้เจ้ามีปัญหาอย่างเจ้า
3: เขายินดีต้อนรับ
4: ยินดีต้อนรับทุกเจ้าทุกท่านเลยเจ้า
3: อู้เรื่องสารทุกซุกดิบอย่างได้หมดเนาะ
4: เจ้า
3: เนาะจะได้ผ่อนคลายกันเนาะเน้นย้ำสุดท้ายเลยคือช่วงนี้กองทุนเขาค่อนข้างดังนะคะเขาต้องขอบอกเลยว่าของเขามันมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากน้ำมันรถที่พี่นุ๊กเป็นย้ำตลอดนะคะที่พี่น้องจะต้องออกเองนะคะในส่วนเอกสารหรือว่าอย่างก็แล้วแต่นะคะของเขามีบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องฟรีนะคะมันมีค่าใช้จ่ายขอย้ำซะเนี่ย
4: เจ้าถ้าไก่มากมายมาบ่ได้ก็เอิ้นมาเจ้าเขาก็จะส่งเจ้าเขาจะส่งไปให้เนาะ
3: เจ
4: ้าจะให้คำแนะนำทุกสิ่งอย่างเจ้าแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรมาอู้กันโอ้มาอู้เล่นอู้อย่างกันก็ได้เจ้าเนาะ
3: เจ้า
4: เจ้าเจ้า
5: ก็ฟังกันเพลินเลยเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็ได้รับความรู้และก็สาระดีๆกันไปแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวเนาะก็จะเห็นได้ว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะก็พร้อมที่จะเป็นลมใต้ปีกนะครับคอยพยุงและก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเฮาแต้ๆเนาะในเรื่องของการจัดการหนี้สินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการหนี้สินเพื่อรักษาที่ดินทำกินนะครับก่อนที่จะลากันไปนะขออู้แหมสักข่าวหนึ่งในเรื่องของเกี่ยวกับลำไยเนี่ยครับท
4: ั้
5: งสองท่านนะแต่ว่านี่นะครับจังหวัดลำพูนของเราก็ได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์รับซื้อลำไยและก็จุดรับซื้อลำไยในฤดูปีการผลิต2569นะวัตวานี่นะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราเนาะประมาณ10:30 นตะวันนี่นะครับก็ได้ปาคณะนะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะนางณัฐพรชูวงนางสาวเบญจวรรณมีเผือกอย่างเงี้ยพร้อมคณะนะครับว่าจะเป็นท่านพาณิชย์จังหวัดลำพูนเนาะเกษตรจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแปลงลำไยเบี้ยวเขียวนะตะวันนี่นะหนูฝันครับก็ไปให้กำลังใจนะไปเช็คจุดลำไยเนาะตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตลำไยก้าหรืออย่างก้านี่เนาะแต่ว่านี่นะครับก็ทางทีมงานสวทลำพูนก็ไปนะไปทำข่าวมานะครับท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ที่เพจสวทลำพูนนะครับแล้วก็วันนี้ทางกฟก.มีเรื่องราวประชาสัมพันธ์อย่างเพิ่มเติมก็ครับก่อนที่จะลารายการกันไป
3: เจ้าก็ฝาก พอได้ยินดีเจโอมอู้ว่ามีไปดูกันในเพจนะคะของเฮาก็มีเพจเหมือนกันเข้าไปดูได้นะคะเพจข่าวสารอัปเดตข่าวสารอย่างที่มัน
4: มีเพจ Facebook ของเฮาก็
3: ม
4: ี
3: เพจ Facebook นะคะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนเจ้าเน
4: า
3: ะเข้าไป
4: พอเข้าไปติดตามเจ้าเฮาจะลงข่าวสารของกองทุนนะเจ้าลงทั้งเพจทั้ง Facebook จะเข้าไปติดตามเฮาถ้าไปเข้าไปหาก็ไปสามารถแอดไลน์พอจะอู้ปัญหาอะหยังกันก็ได้เจ้า
5: ก่อนที่จะลากันนะครับก็เน้นย้ำกันแถมกั๊มนึงเนาะถ้าพี่น้องเกษตรกรมีข้อสงสัยอยากเข้าไปปรึกษาเรื่องหนี้สินที่ดินทำกินสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนอยู่สารกลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่เน
4: า
5: ะจันทร์4
4: นะ
5: คะแล้วก็ขอหมายเลขโทรศัพท์กั๊มนึงค่ะ
3: 0535102275
4: แล้วก็0806710507เจ้า
5: ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนแล้วก็95สารพันเนาะกระมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์แล้วก็แขกรับเชิญทั้ง2ท่านแล้วก็ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านมีกำลังใจดีๆนะสู้กับทุกปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะแล้วก็กลับมาป้ากันใหม่เนาะวันอังคารหน้านะครับ10โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็ท่านแขกรับเชิญนะครับก็จะเป็นใครนั่นก็ติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอังคาร10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันนี้รายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนพร้อมย้ำไม่ควรมีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการ
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนที่ทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงพอเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกียรติทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อครม.โดยมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม หากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียสนับสนุนการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและสหรัฐนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในสัปดาห์นี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศสนับสนุนและมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีการพบกันระหว่างนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ทั้งนี้นายรูบิโอซึ่งอยู่ที่กรุงมะนิลาแล้วเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมพบกับนายลาฟรอฟระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแต่ไม่แน่ใจว่าการพบปะครั้งนี้ได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่ขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังจัดเตรียมการพบปะกันระหว่างนายลาฟรอฟกับนายรูบิโอนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดีลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: 12 13ชิ้นไหนเนี่ยครับพี
15: ่เดี๋ยวจะมา
14: เดี๋ยวนะครับผม

0: ฆาตกรบนท้องถนนปีใหม่นี้กลับบ้านปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกเข้มข้น5มาตรการตรวจเข้มทั้งรถและคนขับตามเช็คลิสต์พบไม่พร้อมพ่นห้ามใช้เปลี่ยนคนขับทันทีติดตามการขับขี่รถสาธารณะด้วยระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด
1: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
1: ถนนทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถมีคนที่รักรอคุณอยู่ที่บ้านสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความห่วงใยในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกถ่ายทอดสัญญาณความปลอดภัยโดยสวท.ลำพูน FM 95 MHz จับมือร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกเพื่อรวมพลังส่งต่อความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงวันครับกับผมเจเจกิตติพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเดี๋ยวอีกสักครู่เรามารับฟังสาระดีๆจากทางสถานีกัน

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับใครที่กำลังจะไปต่ออายุใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะล่าสุดมีข่าวดีจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยให้เราประหยัดเวลาและลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยทีเดียวครับโดยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวะยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางขนส่งได้ทำการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศแล้วครับโดยอ้างอิงตามข้อแนะนำของแพทยสภาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานี่แหละครับไฮไลท์สำคัญที่ทำให้หลายคนยิ้มออกเลยก็คือการทดสอบการมองเห็นสีหรือที่เราชอบเรียกกันว่าการทดสอบตาบอดสีนั่นแหละครับต่อจากนี้ไปนะครับจะทดสอบเฉพาะตอนที่เราไปทำใบขับขี่ครั้งแรกเท่านั้นส่วนใครที่จะไปต่ออายุใบขับขี่ไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีแล้วนะครับตัดขั้นตอนนี้ออกไปได้เลยนะครับสะดวกขึ้นเยอะเลยนอกจากนี้เรายังแบ่งเกณฑ์ตามอายุและเงื่อนไขด้วยนะครับมาดูกันที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบขับขี่ของคุณขาดต่อไม่เกิน1ปีกลุ่มนี้มีเฮได้เลยนะครับเพราะคุณจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าหรือการเหยียบเบรกฉุกเฉินโดยจะทดสอบเพียงแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นครับเรียกได้ว่าถึงปุ๊บตรวจสายตาเสร็จปั๊บรวดเร็วทันใจแน่นอนครับส่วนกลุ่มอื่นๆจะเป็นอย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังกันต่อครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันไปก่อนนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังกับเกณฑ์ใหม่ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อต่อไปขับขี่เมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงกลุ่มอายุไม่เกิน55ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูอีก2กลุ่มที่ยังจำเป็นต้องทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑ์ปกติกันบ้างนะครับกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์กลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ต้องขอตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกปกติครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่เหมาะสมกับวัยนั่นเองและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ปล่อยให้ใบขับขี่ขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าขาดเกิน1ปีคนยังคงต้องทดสอบทั้งปฏิกิริยาทางเท้าและสายตาทางลึกทางกว้างเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ขาดเกิน1ปีจะดีที่สุดครับผมแต่ความปังยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณผู้ฟังทางโฆษกกรมการขนส่งทางบกยังบอกอีกว่าตอนนี้สำนักงานขนส่งกำลังจับมือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบขับขี่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบออนไลน์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับตามกฎกระทรวงฉบับปีพุทธศักราช2568เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและใช้งานได้ง่ายที่สุดซึ่งถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่จะรีบประกาศให้พวกคุณผู้ฟังพวกพี่น้องชาวลำพูนของเราทราบทันทีครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ

ครับยังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อกินไม่พึงประสงค์ในรถตู้อาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับพ่อแม่พี่น้องครับเวลาที่เราใช้บริการรถตู้โดยสารเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับนั่งไปสักพักเริ่มรู้สึกแบบเวียนหัวมึนงงแสบจมูกหรือคลื่นไส้หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองแค่เมารถธรรมดาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขนส่งลำพูนขอบอกไว้เลยว่ากินไม่พึงประสงค์ในรถตู้อาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะอาการเหล่านี้อาจเกิดจากการที่มีก๊าซพิษหรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียรั่วซึมและสะสมเข้ามาในห้องโดยสารซึ่งอันตรายมากๆครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีคำแนะนำฝั่งผู้โดยสารและฝั่งพี่ๆคนขับมาฝากกันครับเริ่มที่ฝั่งผู้โดยสารกันก่อนเลยนะครับ 1. เลือกรถที่มีสภาพดีพยายามหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถตู้ที่ดูสภาพไม่สมบูรณ์หรือมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นไหม้แปลกๆตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นรถไปครับ 2. ต้องสังเกตอาการตัวเองหากนั่งๆไปแล้วได้กลิ่นผิดปกติเริ่มมึนงงหายใจติดขัดอย่าทนเด็ดขาดนะครับให้รีบบอกคนขับทันทีเพื่อให้หยุดรถหรือเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อระบายอากาศด่วนเลยครับส่วนพี่ๆผู้ขับรถและผู้ประกอบการต้องใส่ใจเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษครับ 1. ต้องตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนให้บริการโดยเฉพาะระบบท่อไอเสียควรเช็คอย่างน้อยทุกๆ6เดือนตรวจดูยางกันฝุ่นยางขอบประตูหรือยางอุดตัวถังอย่าให้ฉีกขาดและต้องปิดประตูให้สนิทเสมอครับ 2. ระบบระบายอากาศไม่ควรเปิดโหมดหมุนเวียนในรถทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับควรสลับใช้โหมดรับอากาศจากภายนอกเป็นระยะเพื่อให้ก๊าซที่อาจจะสะสมอยู่ถูกระบายออกไปครับ 3. ระวังเรื่องการดัดแปลงสภาพรถนะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับการไปติดตั้งสเกิร์ตท้ายรถแล้วไปปิดทับท่อไอเสียจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับม้วนตัวกลับเข้ามาในห้องโดยสารได้ท่อไอเสียที่ถูกต้องจะต้องยื่นพ้นจากตัวรถนะครับ 4. อย่าจอดติดเครื่องในที่อับอากาศนะครับเช่นในลานจอดรถใต้ดินหรือโรงรถที่อากาศไม่ถ่ายเท 5. หากได้กลิ่นผิดปกติหรือผู้โดยสารเริ่มมีอาการเวียนศีรษะต้องหยุดรถและตรวจสอบทันทีห้ามฝ่าฝืนขับต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับหากผู้โดยสารท่านใดพบเห็นรถตู้สาธารณะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยมีกลิ่นเหม็นไม่รุนแรงสามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการหลังพักฟังเพลงนะครับ

หนึ่งคนมีวินัยถนนไทยก็เปลี่ยนได้เริ่มต้นจากตัวเราไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในนามของคณะผู้จัดทำรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเจเจกิจพิพัฒน์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมรับฟังสาระน่ารู้และบทเพลงสตริงที่เราคัดสรรมามอบให้ตลอดระยะเวลารายการนะครับรายการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนประสานกับพลังแห่งการประชาสัมพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชาวลำพูนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านเราจะกลับมาพบกันใหม่เพื่ออัปเดตเรื่องราวดีๆและความห่วงใยเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงทางสวทลำพูน FM 95 MHz หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์053-525-548หรือสายด่วน1584หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้โดยตรงครับสุดท้ายนี้ขอให้การสัญจรของทุกท่านเต็มไปด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าพกใบขับขี่เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพชรดาพรพัฒนันทหิรันและธนพัฒนิธิบวรพักประเดิมคว้าเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีวาระการประชุมสำคัญที่นำเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งที่4/2569รวมทั้งเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในห้วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569-2573เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในห้วงการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้รวมทั้งเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปีค.ศ. 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงพร้อมเร่งสแกนคนจนปลอมและปราบปรามขบวนการแอบอ้างสิทธิ์
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการคือการนำกลุ่มเป้าหมายผู้ตกสำรวจและเดือดร้อนจริงเข้าร่วมระบบซึ่งขณะนี้มีเพิ่มขึ้นแล้วราว2,300,000คนพร้อมกำหนดมาตรการคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์หรือคนจนปลอมออกจากระบบสำหรับกรณีประชาชนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงแต่หลุดจากสิทธิเนื่องจากเกณฑ์คัดกรองและปัญหาฐานข้อมูลเช่นผู้ถือครองยานพาหนะเก่ากระทรวงการคลังได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์รวมถึงประสานกระทรวงคมนาคมร่วมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมที่สุด
3: วันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วรับสิทธิบัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมวันนี้สิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service ช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริง
2: ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลยังพบปัญหาการนำข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทหรือถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องซึ่งได้สั่งการให้ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้หลอกลวงดังกล่าวอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือช่วยเหลือสังคมโดยสิทธิสวัสดิการภาครัฐอื่นๆทั้ง72ประเภทเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสิทธิเรียนฟรียังครอบคลุม และมอบให้แก่ประชาชนตามสิทธิ์เดิมทุกประการตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังกลุ่มเปราะบางผ่านเกณฑ์เพียง 200,000 คนจากที่ยื่นไป1ล้านคนเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม
4: นายนิกรสมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการสำรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่กระทรวงดูแลว่าได้มีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านคนแต่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนซึ่งต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุหรือหลักเกณฑ์ตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและรอรายละเอียดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไร
5: รอคำแนะนำจากกระทรวงมหาดไทยว่าเราต้องทำได้ยังไงแต่ทางเราก็สแตนบายอยู่ว่าในรายชื่อที่เราร่วมกับกระทรวงการปกครองที่ไปเนี่ยล้านคนเนี่ยมันประมาณ 200,000 คนต้องทำยังไงได้บ้างตามความจริงนะครับ
4: ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพม.เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการรวบรวมรายชื่อที่ได้ทำกับฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยจะต้องรอการหารืออีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนโดยเตรียมข้อมูลและหลักฐานไว้สันติการแก้วใสรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 260,000 คน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 269,000 คนว่ารัฐบาลมีความเข้าใจถึงความรู้สึกและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเกณฑ์เพื่อไม่ให้มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงเพราะเรื่องสวัสดิการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มอบหมายให้นางเกศทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมข้อมูลและคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองสิทธินักศึกษาทุกคนให้สามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนอกจากนี้ในการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อวางแนวทางการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวควบคู่ไปกับการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐแล้ว
7: ขณะนี้ก็เดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันในครม.นะครับว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จริงๆแล้วต้องได้รับการดูแลเนื่องจากว่าคนที่เรียนในสกลเนี่ยมีอายุที่หลากหลายในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานที่เดินทางไปร่วมคณะท่านนายกเนี่ยก็ร่วมคณะท่านรองเอกนิติด้วยผมก็ได้ปาลกเรื่องนี้ไปแล้ววันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่เข้าใจในความรู้สึกนะครับอะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวเชิญชวนให้นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ในการลาออกกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งโดยเน้นย้ำว่าการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรทิ้งโอกาสไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน GLO Call Center หลังพบถูกนำชื่อไปใช้สมัครโดยไม่ได้รับเงินตอบแทน
8: พันโทหนุนสันตนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเหตุมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากถูกลูกหลานหรือคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าของชื่อไม่ได้รับเงินตอบแทนและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ไม่ได้อยู่กับตนเองทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหากมีความประสงค์ต้องเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านช่องทางการติดต่อศูนย์ GLO Call Center 080-2528-9999ในวันและเวลาทำการปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจึงได้ปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับการให้บริการอย่างเต็มที่โดยพบหลายสาเหตุเช่นเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องการขายซากรถไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกทางทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องโดยเบื้องต้นยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการปกติแต่หากมีประชาชนจำนวนมากต่อเนื่องจะมีการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันหยุดราชการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตั้งศูนย์ One Stop Service และทีมเคลื่อนที่ช่วยประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายด่วนจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในการยืนยันสิทธิและยื่นทบทวนสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำให้ในอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการ2มาตรการสำคัญได้แก่1จัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็นเสร็จ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง2จัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เดินทางไม่สะดวกให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการทบทวนสิทธิเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะได้รับสิทธิสวัสดิการรัฐอย่างครบถ้วนโดยไม่เสียโอกาสวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตตั้งเป้า200คนในปีงบประมาณนี
11: ้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันยานยนต์แห่งอนาคตจึงต้องเดินหน้าสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการลงทุนการขยายตลาดในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งได้พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์แห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าโดยมุ่งเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี EV มาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากลผ่านศูนย์อุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้
12: ผู้ผลิตยานยนต์แล้วก็เทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนจำนวนมากหลายบริษัทสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าด้วยเหตุผลที่เรามีห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบ AI มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ต่างๆดังนั้นช่างซ่อมรถในวันนี้ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องวิศวะไฟฟ้าเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AI การซ่อมบำรุงรถยนต์ในอนาคตนั้นจะไม่เหมือนเดิมจากที่ผ่านมา
11: ท่านวราวุธยังกล่าวถึงการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคตนอกจากนี้ยังต้องเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหนังที่กากิตปาโลรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI Data Center เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงการเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีร่วมกับคณะเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกรุงปักกิ่งว่าความร่วมมือสำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือการเร่งพัฒนา AI Data Center รุ่นใหม่ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเติบโตของเทคโนโลยีควบคู่กับความยั่งยืนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆในไทยเสริมสร้างทักษะ AI และ Digital Literacy ให้แก่บุคลากรทุกระดับพร้อมกันนี้กระทรวงดียังพร้อมต่อยอดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงด้านการกำกับดูแล AI ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนอย่างหัวเว่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมทดสอบและพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล AI อย่างโปร่งใสปลอดภัยและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลไทยร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติน
13: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ FBI ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการปราบปรามแสมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทั้งนี้ FBI ขอบคุณประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับ FBI และนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยระบบชิวเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นว่าการดำเนินการปราบปรามแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงการจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานควบคู่กับ FBI แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผลักดันความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
14: นายเสียศักดิ์พงษ์เจตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือ AMM ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในห้วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งมีวาระสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยกระดับบทบาทอาเซียนผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการแก้ปัญหาสำคัญต่างๆการจัดการวิกฤตการณ์ในภูมิภาคโดยจะใช้เวทีนี้ในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาทางออกและผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนรับมือกับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยการเร่งผลักดันความร่วมมืออาเซียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างโอกาสนี้นายเสียศักดิ์จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมที่สำคัญหลายวงประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและยังจะได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ TAC ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงนามยอมรับหลักการสันติภาพและกฎบัตรอาเซียนภายใต้หัวข้อการผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลีเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เชิดชูสตรีไทยดีเด่นสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดงานศิลป์แผ่นดิน
16: นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางสาวสิริพรโรจนสุการรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ร่วมกับพาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมณอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยพร้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีไทยในการขับเคลื่อนสังคมสืบสานพระราชปณิธานด้านการสร้างอาชีพและความมั่นคงของครอบครัว
17: แต่ละปีเนี่ยท่านก็มีพระบรมราโชวาทตั้งแต่ต้นนะสตรีไทยเนี่ยควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะมีความคิดอย่างไรสิ่งที่ท่านได้ให้เราสี่ข้อนะฮะสี่ประการก็คือขอให้เราเป็นพึงที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ที่สองก็พึงจะเป็นแม่บ้านที่พร้อมนะคะประเด็นที่สามคือรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยแล้วก็อันที่สี่ก็คืออยากให้สตรีเราเนี่ยพัฒนาตัวเองเราตลอดมา
16: ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงผลงานของกระทรวงพม.และสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นรวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวตลอดจนสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามคำพิพากษาศาลบริเวณตำบลไทยสามัคคีจังหวัดนครราชสีมา3ราย
18: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหลือชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยหน่วยงานต่างๆสนธิกำลังร่วมกันติดประกาศหมายบังคับคดีให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา3รายได้แก่เจ้าของริมผารีสอร์ทเจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูและเจ้าของวิมานหมอกวังน้ำเขียวขณะที่เจ้าของรีสอร์ทสตาร์เวลโฮมการ์เด้นได้แสดงความประสงค์ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตัวเองทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาและอุทยานแห่งชาติทับลานรวบรวมข้อมูลโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งที่เคยถูกดำเนินคดีแต่ยังเพิกเฉยไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมจัดทำรายละเอียดทั้งรายชื่อเจ้าของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบันทึกการจับกุมผลการดำเนินคดีภาพถ่ายปัจจุบันและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้คณะทำงานภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วกระทรวงทรัพย์จะเสนอเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินโดยตรวจสอบและยึดทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยมิชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายสุชาติชมกลิ่นกล่าวเพิ่มเติมถึงการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลว่าการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณหาดนุ้ยทั้งหมด50รายการซึ่งมีผู้ครอบครองเจ้าเดียวพื้นที่กว่า18ไร่มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การรื้อระบบท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เป็นการจัดระเบียบไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและควบคุมให้อยู่ภายใต้กฎหมายโดยแปลงที่รื้อถอนเป็นที่ดินที่ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนเมื่อปี2557เนื่องจากเป็นโฉนดมิชอบแต่คำสั่งศาลไม่ได้สั่งให้มีการรื้อถอนจึงต้องใช้คำสั่งปกครองตามมาตรา25มาบังคับใช้ส่วนกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีโรงแรมใช้พื้นที่รุกล้ำเขตอุทยานซึ่งได้มีการรื้อถอนแล้วเช่นกันพร้อมยืนยันว่าหากมีการฟ้องร้องข่มขู่ส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบทั้งหมด
19: เราไม่ได้ไปทำให้เรื่องการท่องเที่ยวหรืออะไรทำให้มีความรู้สึกว่าเราไปรื้อเรื่องระบบการท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เราไปจัดระเบียบให้ไม่มีการเอาลาดระเบียบแล้วให้อยู่ภายใต้กฎหมายในกฎหมายฉบับเดียวกันมากกว่านะครับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆในเรื่องที่จะต้องจัดระเบียบภูเก็ตใหม่เพราะว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะปล่อยไว้เนี่ยเราเงยหน้าไปมองไป4 5องศา50องศาก็มีแต่หมู่ลุกป่าเขากันหมดเมื่อวานผมบินฮอดูก็มีประมาณ 8-9 จุดเพิ่งคุยผู้ว่าเมื่อคืนนี้แล้วว่าให้ตรวจสอบให้หมดซึ่งถ้าเขาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเอกสารสิทธิ์มาเราก็จะมาครอบดูกับพื้นที่ป่าไม้ผมหรือพื้นที่อุทยานผม
1: ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูตรวจพบผู้บุกรุกพื้นที่แพ้วถางป่าซึ่งได้มีการแจ้งความตำรวจพร้อมขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยการดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าน
20: ายณรงค์คงเอียดทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูเปิดเผยว่าจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโตรลและลงพื้นที่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอรอ2น้ำตกตนช่องฟ้าพบร่องรอยมีการแผ้วถางเนื้อที่ 4.27 ไร่บริเวณบ้านดอกแดงท้องที่หมู่ที่5ตำบลบางไทรอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหลักและป่าเขาโตนตามกฎกระทรวงฉบับที่675พุทธศักราช2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เตรียมการผนวกให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูจึงได้ดำเนินการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
21: แบ่งปันเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะมาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องยอมรับภายใต้ข้อจำกัดที่อุทยานมีกำลังเจ้าที่ที่ต้องดูแลภายใต้พระราชกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่มาออกตรวจลาดตระเวนในรูปแบบของสมาร์ทพาโทนะครับพบร่องรอยนะครับมีการบุกรุกแผ้วถางก็ทำการตรวจสอบเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
20: ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูและอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีการดำเนินการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโทเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบอุทยานแห่งชาติโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันดูแลผืนป่าและแจ้งเบาะแสให้อุทยานรับทราบหากเกิดกรณีบุกรุกป่าชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปฏิเสธข่าวลือเรื่องการกดดันส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหลังท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนไปสนับสนุนโครงการ THAI Passport พร้อมเผยความคืบหน้าคดี

0: นพลยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นส่วนคำถามเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งหมายความว่ากระบวนการจะดำเนินไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏอีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ยืนยันว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมระหว่างสหรัฐและอังกฤษพร้อมเปิดเผยว่าเขาจะพบกับนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมในเร็ววันนี้ในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นน้ำมันในทะเลเหนือความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลก
0: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประนามถ้อยแถลงของนายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่กล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมต่อประชาชนชาวเยเมนและบังคับใช้มาตรการปิดล้อมเส้นทางการเดินเรือพร้อมให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องเรือทุกลำของซาอุดีอาระเบียที่ใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลแดงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมการเดินเรือทางทะเลของซาอุดีอาระเบียบนหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมีผลบังคับใช้โดยทันทีเพื่อตอบโต้จากกรณีการปิดล้อมที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกดขี่ที่ซาอุดีอาระเบียบังคับใช้กับเยเมนมาอย่างยาวนาน
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะรานของอิหร่านจำนวน2คนเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสอบปากคำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่มีเหตุผลและมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตอย่างจงแจ้งอย่างไรก็ตามนายบาโรยืนยันว่าทางการอิหร่านได้ปล่อยตัวบุคลากรของสถานทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแล้วและทั้งคู่กำลังเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเตือนว่าสหภาพยุโรปจะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจีนที่ถือเป็นการยั่วยุและน่ากังวลต่อปฏิบัติการทางทะเลที่ชอบด้วยกฎหมายของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บริเวณสันดอนโทมัสที่2พื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการทำลายสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงขัดแย้งต่อคำมั่นของจีนที่จะแก้ไขข้อพิพาทเหล่านี้อย่างสันติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่านายรูบิโอจะมีการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมดังกล่าวหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพนอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมเทควันโดไทยมีลงสนาม3คนผลปรากฏว่าจอมเตะไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้2เหรียญทองจากเพชรดาพรพัฒนันทหิรันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกับธนพัฒนิธิบวรพักในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายและคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชาย เทนนิสอาชีพหญิง WTA

0: A125 รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะฮันเน่ฟันเดอร์วิงเคลมือ98ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการจากเบลเยียม2-1เซต6-4 4-6และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์ WTA 125รายการที่2ต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกหญิงเดียวกฤษณารอดประเสริฐดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับปุณชนกสร้อยรุ่งเรืองขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะซ่งจือรุ่ยจากจีน2เซตรวด6-0และ6-1ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไสยรอบรองชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยิงจุดโทษเอาชนะอัสสัมชัญธนบุรี7-6หลังเสมอกันในเวลา2-2เข้าไปชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าส่วนกุหลาบวิทยาลัยที่เอาชนะอัสสัมชัญศรีราชา3-1โดยชิงแชมป์ในวันที่24กรกฎาคมนี้เวลา 15:30 นทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ซ้อมร่วมกับเยาวชน U21 ของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อทดสอบเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
1: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่เคยได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกเราต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
0: ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันนี้ให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowกอล์ฟอาชีพสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกการแข่งขันต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟ4คนหลังจากจักรนาถอินมีนพพรัตน์พานิชพลเอกปรินทร์วูและชนละทิศชื่นบุญงามจบรอบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่9อันเดอร์พาต้องตัดสินแชมป์ที่หลุม18พา4ตัวจักรนาถเซฟพาได้สำเร็จคว้าแชมป์แรกใน All Highland Golf Tour พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาทโดยรายการต่อไปคือรายการสิงห์พัทยาโอเพ่น2026ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดรับข้อมูลและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งชาติต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานและเพิ่มศักยภาพนักกีฬาหลังพูดคุยถึงปัญหากับ17สมาคมกีฬาโดยเตรียมวางแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายโดยย้ำว่าการจัดสรรงบประมาณต่อไปนี้ต้องไม่กระทบแผนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเชื่อว่าการปรับโครงสร้างกองทุนให้อยู่ในกรอบพระราชบัญญัติได้ทิศทางกีฬาไทยจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนเป็นนักกีฬา694คนโดยในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทั้งนี้นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานโอลิมปิกไทยขอให้สมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับทัพไทยโดยจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองแบ่งเป็นเซปักตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองส่วนเรือใบเทควันโดมวยสากลกรีฑายกน้ำหนักชนิดละ2เหรียญทองขณะที่กอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูอีสปอร์ตชนิดละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าระโหฐานระโหฐานเขียนรอเรือสระโอหอหีบทอสันธานสระอานอนหนูแปลว่าที่เฉพาะส่วนตัวสถานที่ลับมาจากคำในภาษาบาลีสองคำคือระโหกับฐานะคำว่าระโหแปลว่าลับเป็นส่วนตัวส่วนคำว่าฐานะแปลว่าที่ตั้งสถานที่คำว่าระโหฐานคือที่เฉพาะส่วนตัวหรือสถานที่ลับคำว่าระโหฐานปรากฏในชื่อพระตำหนักจิตรดาระโหฐานคำว่าจิตรดาเป็นชื่อสวน1ใน4แห่งของพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อพระตำหนักนี้จึงมีความหมายว่าพระตำหนักอันตั้งอยู่ในสวนจิตรดาซึ่งเป็นสถานที่ส่วนพระองค
4: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้ทำการ
8: การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักษาศิลป์ขออภัยค่ะร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรีรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคิดว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ความจริงในยุคปัจจุบันโรคนี้กำลังค่อยๆขยับเข้ามาใกล้คนวัยทำงานมากขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่ได้ทันสังเกตตัวเองความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันคือภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดถูกกดดันตลอดเวลาและหากปล่อยไว้นานอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเรื้อรังสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของโรคนี้คือความเงียบเพราะในระยะแรกของผู้ป่วยส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการอะไรเลยบางคนใช้ชีวิตปกติทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าความดันในร่างกายกำลังสูงเกินมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เกือบครึ่งไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปสำหรับในกลุ่มวัยทำงานปัจจัยเสี่ยงมักไม่ได้มาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารรสเค็มจัดอาหารแปรรูปการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มกระตุ้นบ่อยเกินไปการนั่งทำงานนานโดยไม่ขยับร่างกายรวมถึงความเครียดสะสมจากงานที่ไม่สามารถปลดปล่อยได้ขณะเดียวกันโซเดียมในอาหารก็ถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายคนมองข้ามเพราะแม้ไม่ได้รู้สึกเค็มมากแต่ในอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารตามร้านทั่วไปมักมีปริมาณโซเดียมสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันส่งผลให้ความดันค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความดันสูงมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนบางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นปวดศีรษะมึนงงหรือเหนื่อยง่ายแต่มักถูกมองข้ามว่าเป็นอาการจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันและควบคุมได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยค่าปกติทั่วไปควรอยู่ประมาณ120/80มิลลิเมตรประหลอดหากสูงกว่า140/90มิลลิเมตรประหลอดจะถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความดันสูงแล้วการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีบทบาทสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารเค็มเพิ่มผักและผลไม้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็ววันละ30นาทีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการจัดการความเครียดให้เหมาะสมล้วนช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญความดันโลหิตสูงจึงไม่ใช่โรคของคนแก่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นโรคเงียบของคนวัยทำงานที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตสมัยใหม่หากเราไม่ใส่ใจตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนในวันที่สายเกินไปคุณผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากการรักษาแต่เริ่มจากการรู้ทันตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะจบบทความประจำวันเรื่องความดันโลหิตสูงโรคเงียบที่มาแรงในคนวัยทำงานโดยไม่รู้ตัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์ นันตสุคนและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการมองละปูนนะครับผมมองละปูนก็จะมาปะท่านผู้ฟังนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนาะจะเจอกันน้องอั้นนะครับผมแน่นอนเลยว่าเฮาเคยเอาไปห้องว่าบอกกันไว้นะแต่ว่านี่ว่าวันนี้จะมีแขกรับเชิญเนอร์จะปะไปแอลกันสักหน่อยนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมวันนี้อาจจะต้องบอกว่าขอเปลี่ยนภาษาละกันเนาะวันนี้ขอเป็นภาษาเมืองนะจากย้องเป็นเมืองนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้จะมีแขกรับเชิญเนาะทันแต่การที่จะป้ากันไปแอลคุ้นตาหน้าไก่เข้ามาแล้วนะกิจกรรมนี้ก็เลยเชิญเปิ้นมาอุ่มเอ่ยกันสักหน่อยเผื่อว่าเออใครสนใจนะครับผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับผมท่านแรกก็คือท่านพรทิวานะครับคันธมาลาเนาะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนนะครับผมและอีกหนึ่งท่านก็คือท่านธรรมนูญพิมสารนะครับผมประธานชมรมอิ่มบุญลำปูนนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมขออนุญาตฮ้องว่าท่านพรกับอันไอโอเนาะหรือว่าพอพรเอาปีพรเนาะเอาปีพรเนี่ยนะครับผมจะได้ง่ายๆกันวันนี้แน่นอนเลยว่าเขาต้องยอมรับเหมือนกันว่าบ้านเฮาคือเป็นเมืองแบบวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองบุญเนาะเฮาก็จะเป็นเมืองบุญแล้วก็การท่องเที่ยวประเดี๋ยวนี้ก็จะเอาในเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้องคือการท่องเที่ยวของเฮามันมีมิติมากขึ้นหรือเอาในเรื่องของป้อนท้องว่าสิ่งที่เฮามีอยู่แล้วก็โดดเด่นนะครับผมเอามาโชว์คนอื่นให้รู้ว่าบ้านเฮามีดีอย่างแล้วก็การทำเหมือนเป็นรูทการท่องเที่ยวก็คือมีการเดินทางไปหั่นไปนี่ก็จะได้แอลได้แน่นอนเลยก่อนอื่นที่จริงวันนี้เฮาเชิญมาเนื่องจากว่าใกล้เข้ามาแล้วในเรื่องของการจะปาไปแอลเองก็ครับคุณตาลนะฮะไอโอจะพาไปเอาคุณตาลเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำมา10
1: ปี
0: 10กว่าปีเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่
2: 17
1: ครั้งที่17
0: ครับแสดงว่าเอลมาแล้วไปทำบุญมาแล้ว17เตื้อนะครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่17นะครับที่จะไปกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวเราจะมาอู้กันหรือว่าปะปนกันไปกันแล้วกันนะครับสำหรับการท่องเที่ยวเนาะทั้งนี้นะครับผมแน่นอนเลยว่ามันมีหลายอย่างเหลือเกินที่บ้านเฮามีนะครับท่านอันพี่พรนะครับผมทางวัฒนธรรมจังหวัดของเฮาดีกว่าว่าของเฮามันมีในเรื่องของการส่งเสริมหรือว่าในเชิงนโยบายจะได้พ้องที่จะเข้ามามีบทบาทเพราะต้องบอกว่าอย่างไอโอเนี่ยเป็นชมรมเนาะในการที่จะมาดูในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ชมรมมีวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายในการดำเนินการจะเกี่ยวข้องจะได้กับวัฒนธรรมวันนี้เฮาเอามาจับมาอู้กันดีกว่าว่าเออเนี่ยมันเป็นจะได้เผื่อคนแบบในจังหวัดของเฮาจะได้รู้ได้หันว่าเอ๊ะภาครัฐแล้วก็ทางแบบว่าชมรมต่างๆแยกกันร่วมกันจะได้นะครับผมครับผมวัฒนธรรมมีในเรื่องของแนวนโยบายหรือการส่งเสริมอะไรอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมบ้านเฮาจะได้พ้องครับผม
2: ได้เจ้า
0: ครับผม
2: ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะเจ้าพระเจ้ากับกี้ได้นำตั๋วแฟน
0: ครับผม
2: ว่าชื่อพรทิวากันธรรมราชนะ
0: ครับ
2: จะห้องเล่นว่าปีพรก็ได้นะเจ้า
0: อ
2: ยู่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเนาะซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนี่เขาก็เป็นส่วนรายการเนาะติดอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในพื้นที่เน
0: าะศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเฮาเหมาอยู่ในกระทรวงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนหมดเลยในส่วนของจังหวัดเฮา
2: ใช่แล้วก
0: ็
2: เป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมเน
0: า
2: ะของกรมต่างๆที่มีในกระทรวงวัฒนธรรมนะจ๊ะต
0: ี
2: นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที
0: ่ครับ
2: รวมทั้งต้องทำงานร่วมกับภาครัฐเน
0: า
2: ะภาครัฐภาคเอกชน
0: แล้วก็เครือข่าย
2: เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจ
0: ัง
2: หวัดสภาวัฒนธรรมอำเภ
0: อ
2: สภาวัฒนธรรมตำบลรวมทั้งหน่วยงานตีเกี่ยวข้องในพื้นที่นะจ๊ะทางนี้นี่ก็ในเรื่องของการส่งเสริมเนาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็เป็นภารกิจหน้าที่หนึ่งนะเจ้าเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมนี่เดิมทีเป็นกระทรวงทางด้านสังคมเนาะ
0: บั
2: ดเดียวนี่ต้องปรับตัวนะฮะปรับตัวว่าเฮือเอาด้านสังคมเนี่ยตีคุณค่าความงดงามมรดกทางวัฒนธรรมของเฮานะเจ้าตีมีความหลากหลายแล้วก็ถือว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยมีจุดเด่นฮะเพราะเฮาเป็นจังหวัดในล้านนาตีมีความเก่าแก่สุด 1,400 กว่าปีแล้วเจ้าถือว่าเก่าแก่ในล้านนาลองลงไปนี่จะเป็นลำปางนะเจ้าเพราะว่าพนางจำทีวีเนาะเป็นแม่เนาะผู้ปกครองของลำพูนนะเจ้าลำปางในเจ้านันทยศเป็นลูกเห็นเนาะเป็นบ้านปีเมืองนองก็ลำพูนลำปางก็มีสภาพแล้วก็เป็นประเด็นพัฒนาจังหวัดนะเจ้าในเรื่องของการเป็นเมืองวัฒนธรร
0: ม
2: แล้วก็ชูได้ด้านการอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับ
0: นี่แหละครับผม
2: ทางวัฒนธรรมทางด้านประเพณีเนาะเทศกาลต่างๆของจังหวัดเฮาก็เป็นต้นทุนตีนำมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวนะจ๊ะ
0: นี่แหละครับผมต้องบอกว่าทุนทางวัฒนธรรมของลำปูนบ้านเฮาอ่ะมีค่อนข้างนักที่จริงบอกว่าภาคทุกภาคเนาะก็จะมี เอกลักษณ์แตกต่างกันไปและแต่ละจังหวัดก็ยังมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปอีกดังนั้นแล้ววัฒนธรรมหรือว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนี่แหละครับก็จะเข้ามาบริหารจัดการต้นทุนที่เรามีอยู่เพื่อที่จะนำต้นทุนเหล่านี้ออกไปโชว์ต่อสายตาบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่อาจจะในจังหวัดของเราก็ได้เพราะเปิ้ลอาจจะบ่ฮู้ทุกที่เนา
2: ะ
0: หรือแม้แต่จังหวัดข้างๆหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยแหละครับผมก็จะเอามาให้มันโดดเด่นขึ้นแล้วก็เหมือนสร้างสตอรี่เทลลิ่งให้มันมีเหมือน เรื่องเล่าต่างๆเพื่อคนที่เข้ามารู้สึกอินไปกับเฮาตัวอีนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่คร่าวๆของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนตัดมาที่โอหน่อยแล้วกันนะครับในหนึ่งหมวกของไอโอตอนนี้นะก็เป็นประธานชมรม
1: อิมบุญลำปูน
0: ชมรมนี้สร้างขึ้นมาในการบริหารจัดการเรื่องอะไรอย่างพวกเขาอันนี้ต้องถามเหมือนกัน
1: ต้องบอกไว้ก่อนว่าชมรมอิมบุญลำปูนเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันที่กูพญาทิตยราชนะครับก็คือกูกษัตริย์ผู้ครองนครหฤทัยกุญชัยลำดับที่32เนาะก็คือน้องๆได้ไปช่วยกันบูรณะกูล้าง
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ตรงมหาวันนะครับเนาะพระเจ้าทิตยราชก็คือองค์ที่สร้างพระธาตุหฤทัยกุญชัยให้เราได้กราบไหว้กันแต่ว่ากูที่บรรจุกระดูกเปิ่นอยู่ที่มหาวัน
0: คร
1: ับ น้องๆอิมบุญเนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่ฮั่นแล้วก็บังเอิญครูบาประกอบบุญเจ้าอาวาสวัดมหาวันเปิ่นก็ได้หันตรงนั้นเปิ่นก็เลยบอกว่าอ่ะไอ้โอมานี่มันนั่งเป็นหัวเฮือกำก็เลยกลายเป็นประธานชมรมอิมบุญตั้งแต่ตอนนั้นมา
0: ปีไหนแล้วครับผม
1: ตั้งแต่ปี2559คร
0: ับ 59เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ครูบาประกอบบุญก็จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการคอยซัพพอร์ตคอยดูแลอยู
0: ่
1: นะครับก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับก็เริ่มทำกิจกรรมร่วมกับเมืองลำปูนก็หลายกิจกรรมนะครับก็ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟไปทำบุญนะครับเนาะการแห่งโครงการนึงก็คือปันแอลเมืองบุญละปูนปันปีนะครับอันนี้คือเฮาก็เคยทำมาก่อนเอารถหีบเท่าตีแขวนอยู่ตามฝาผนังบ้านนะครับ
0: เอาลงมา
1: แล้วเฮือละอ่อนรุ่นใหม่เนี่ยเอารถหีบเท่าของคนเฒ่าคนแก่เอามาปันแอลเมืองละปูนเฮาเนี่ยไปทำบุญเก้าวัดกันรอบเมืองละปูนมีกี่วัดเฮาก็จะปากันปันรถหีบไปจำได้ตอนนั้นร่วมกับอบจ.ละปูนรถทีอยู่ประมาณ200กว่ากัน
0: โอ้รถทีเก่าเนี่ยครับผม
1: ครับตอนนั้นรู้สึกจะเป็นผู้ว่าอันซีสัมพันธราชตอนนี้ท่านเป็นประหลัดแล้วนะ
0: ครับผม
1: ครับตอนนั้นท่านปั่นรถทีนำหน้าหมู่เฮาครับพากันแอลเมืองละปูนกันก็คือตั้งแต่ปี2559นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญตั้งแต่ปี2559เป็นครั้งแรกนะครับ
0: แสดงว่าตอนนี้ก็ครบ10ปีแสดงว่ามีบางปีก็คือไป2รอบก็มี
1: ใช่บางปีเขาจะไป2รอบเพราะช่วงแรกๆเนี่ยวัดดอยขุนตาลมันใบใจสภาพที่เขาหันแบบทุกวันนะครับก็คือเป็นวัดที่ว่าเหมือนจะว่าวัดที่ปล่อยให้ร้างเลยก็ว่าได้นะครับเขาก็เข้าไปบูรณะซ่อมแซมเนาะตั้งแต่บันไดทางขึ้นนะครับไปแปลงห้องน้ำฮือไปแปลงหอระฆังฮือไปแปลงไปซ่อมไอ้พวกศาลาที่ว่าขอบพับรอยไอ้รอยพระพุทธบาท
0: คัน
1: ดอยนะครับเนาะอันนี้ก็คือถ้าปีไหนที่ว่าตั้งเจ้าบ้านเปิดต้องการเรื่องของที่ว่าจะซ่อมแซมอย่างเพิ่มเติมเขาก็จะ2ครั้งก็ช่วงเข้าพรรษากับช่วงปลายปีนะครับแล้วตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมามันก็เกือบจะสมบูรณ์ละ
0: ก็ถือว่าออกดอกออกผล
1: ครั้งเดียวก็คือช่วงเข้าพรรษาก็ทำช่วงเข้าพรรษามาตลอด
0: ครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่17เนาะเดี๋ยวเราจะมาอู้มาเอ่ยกันว่าเอไปจะได้เตรียมตัวจะได้วันไหนฮะแล้วก็ต้องเตรียมของว่าเตรียมสตางค์กี่บาทอีนะเดี๋ยวเราจะมาอู้กันนะครับผมย้อนมาถามทางวัฒนธรรมจังหวัดดีกว่าครับผมว่าเราได้ฟังแล้วว่ามันมีชมรมมันมีเครือข่ายต่างๆที่พยายามที่จะมาร่วมกับการทำงานของจังหวัดเนาะบอกว่าจะเป็นการบูรณะของวัดวาอารามต่างๆหรือแม้แต่กิจกรรมที่จะส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมบ้านเฮาหรือทำเพื่อเด็กเนาะตะกี้ได้อู้ว่ามีการเอาละออนมาปั่นรถทิพย์เก่าแล้วก็ปาไปแอลเหมือนรูดวัดต่างๆเพื่อให้รู้ว่าประวัติของเฮาเป็นจะใดในทางวัฒนธรรมจังหวัดของเฮานะครับผมพอมีเครือข่ายแบบนี้มีกิจกรรมแบบนี้วัฒนธรรมในฐานะที่ดูแลในเรื่องของวัดวาอารามเฮาก็ดูนะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเฮาก็ดูเฮาไปจอยกับเพื่อนจะใดหรือเฮามีจุดเชื่อมจะใดที่ทางจังหวัดหรือว่าทางวัฒนธรรมหรือกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามารับลูกต่อในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้พ้องอะครับ
2: จ้าคือในส่วนของกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมนะเครือข่ายต่างๆเนาะที่จัดกิจกรรมนะเจ้าเฮาก็จะฮู้ระว่าที่ไหนประพงปฏิบัติธรรมนะส่วนหนึ่งเนี่ยคือทางสำนักงานวัฒนธรรมก็จะมีการประชาสัมพันธ์รับจดแจ้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้วยเนาะเพราะว่าจะเป็นชมรมมีช่างฟ้อนเนาะเราก็ทางด้านกลุ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเช่นชมรมดนตรีพื้นเมืองเนาะเราก็ของไอโอนี่จะเป็นชมรมอิ่มบุญเนี่ยนะจ๊ะ
0: ก็อยู่ในทะเบียนของเขาเรียบร้อยแล้ว
2: ถูกต้องแล้วแล้วก็เครือข่ายต่างๆนี่มันจะอู้ปากต่อปากแห่งส่วนหนึ่งอ
0: ่
2: ะว่าใครทำกิจกรรมมาอย่างแล้วก็ส่วนหนึ่งของสำนักงานเขาก็มีการยกย่องเนาะยกย่องเชิดชูเกียรตินะจะมีคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์อย่างนี้ตัวเขาก็จะเห็นเครือข่ายในการทำงานเนี่ยนะจ๊ะ
0: ไ
2: ม่ว่าทางด้านศาสนาทางด้านศิลปะแล้วก็ทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าธรรมนี่มันมีความหมายกว้างเนาะ
0: แม่นครับผม
2: หลักภูมิปัญญาตัวประเพณีพิธีกรรมอย่างนี้ใจมุกเนี่ยนะจ๊ะ
0: ตะกี้กำลังคิดว่าจะถามเหมือนกันว่าเอพอมันมีชมรมนะสมมติมีใครตั้งชมรมหรือว่าเครือข่ายขึ้นมาหนึ่งเครือข่ายแล้วการที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายของวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเนี่ยสิทธิประโยชน์หรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเงี้ยครับตะกี้ท่านได้บอกพี่พรได้บอกน้อยนึงว่าเอ๊ก่อนจะมีการยกย่องในเรื่องของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเนาะอันนี้เฮาฮู้กันเพราะว่าเอ้ยเจอกันมาตั้งแต่เจียงไฮ้ตะกี้ตักกันว่าจำได้ก่อนเฮาเคยส่งอันนี้เหมือนกันนะครับผมทั้งนี้ก็จะมีประเภทนึงที่เป็นของเครือข่ายหรือว่าชมรมก็สามารถส่งได้มั้ยก็ครับผม
2: เพราะมันมีประเภทบุคคลเนาะมีประเภทบุคคลแล้วก็ประเภทนิติบุคคล
0: ครับ
2: นิติบุคคลนี่มันจะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือว่าคณะบุคคลนี่ได้หมดนะ
0: ครับ
2: ยังชมรมนี่ก็ได้เพราะว่าเปิดในนามของเป็นคณะบุคคลเน
0: า
2: ะ
0: หมายถึงว่าเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนหรือว่าได้รับการการเสนอชื่อไปก่อนหลังก่อนหน้านี้มั้ยครับ
2: อย่างของไอโอนี่เปิ้นทำงานด้วยแบบใจเป็นกุศลยังไม่อยู่ยังบ่รวม
1: ตัวเป็นจ
2: ิ
1: ตอาสา
2: ครับ
1: แต่ละคนน้องๆแต่ละคนของชมรมอีบุญละปูนก็เป็นน้องๆจิตอาสาล้วนๆเลยแต่คนก็ทำงานกันคนตีคนแตงนะบางคนก็ทำงานนิคมบางคนก็ทำงานธนาคารบางคนก็ทำงานโรงพยาบาลเนี่ยครับแล้วก็จะได้มีเวลามาเจอกันก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย
0: ์
1: นะครับเพื่อมาสร้างอย่างต่างๆแต่ก่อนนี้มันจะเป็นเพราะว่ากลุ่มจิตอาสาพัฒนาละปูนเนาะเขาก็จะเข้าไปเพลวัดวายอย่างวัดพระยืนเขาก็จะขนเอาละอ่อนเยาวชนเนี่ยครับไปเพลไปกวาดลานวัดกันอ
0: ายุน้อยสุดที่เคยเจอมานี่อันมีสมาชิกอายุน้อยสุดนี่ตัดประมาณเท่าไหร่อ
1: ายุน้อยสุดน่าจะประมาณโอ้บอกประทูนะละอ่อนประถมก็ยังมีนะครับแล้วก็ที่เฮาทำกันทุกปีก็คือหลังจากที่เฮามีการส่งน้ำพระธาตุธริบุญชัยปุ๊บเนี่ยแห่งวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มน้องๆกลุ่มนี้ก็จะเข้าไป
0: เพล
1: เร
0: ื่อง
1: ขี้เตียนการจะกับไม้ขนอะไรไปแซะขี้เตียนหลอกพระธาตุอันนี้จะช่วยกันอันนี้เพราะว่าจิตอาสา
0: ครับ
1: นะครับจิตอาสาพัฒนาละปูนแล้วตอนเนี้ยกลุ่มจิตอาสาพัฒนาละปูนก็ยุบมารวมอยู่ในอิมบุญละปูนเป็นอันเดียวกันไปเลย
0: ตอนนี้เขาทำทะเบียนเหมือนสมาชิกอยู่ครับมีกี่รายครับผม
1: ตัวนี้ยังไม่ได้ทำทะเบียนนะครับก็คือเป็นเวลาเขาประกาศไปปุ๊บอ่ะใครพร้อมมาเลยเขาก็จะมากันหมดนะครับ
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้คือ
0: เป็นศรัทธาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เขาใช้คำว่าจิตอาสานะครับ
0: ครับผม
1: เข้ามาทำ
0: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของเครือข่ายต่างๆของวัฒนธรรมจังหวัดละกันนะครับผมเรามาต่อกันที่เรื่องที่เราอยากจะทราบกับวันนี้ละกันเนาะในเกาะเฮาก็มาอู้กันในส่วนของการนั่งรถไฟไปขุนตาลหรือว่าไปทำบุญครั้งที่17นี่แหละครับผมแน่นอนเลยว่าวันนี้เชิญทั้งสองท่านมาเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่บางคนเคยไปอยู่แล้วเคยหู้อยู่แล้วแต่บางคนที่อาจจะเพิ่งย้ายเข้ามาจังหวัดลำพูนนะอาจจะเพิ่งมาเคยรู้หรือเคยทราบแล้วก็อยากจะไปวันนี้เราก็เลยนำเรื่องราวเหล่านี้มาส่งต่อเผื่อใครว่าอยากจะไปพ่องจะได้พ่องอันนี้ต้องถามไอโอก่อนเลยว่ากิจกรรมนะนั่งรถไฟไปทำบุญตอนแรกๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยจุดประสงค์อะไรอย่างในการที่จะพาคนเนี่ยไปที่วัดขุนตาเนี่ยครับผม
1: ครั้งแรกเนาะครั้งแรกแต่เลยก็คือเมื่อปี2559ตอนนั้นอดีตเจ้าอาวาสจะมีอยู่ตนหนึ่งนะครับเนาะผมตอนนั้นผมนั่งรถไฟขบวน109จากกรุงเทพมาเนาะมันจะมาถึงละปูนเฮาประมาณตีสามแล้วทีนี้มันจะมีทุกเจ้าอยู่ตนหนึ่งแกขึ้นรถไฟมาตัวไหนก็บอกแล้วแกก็มาลงที่สถานีละปูนแล้วแกก็มานั่งรับอยู่ที่สถานีรถไฟละปูนเน
0: ี่
1: ยด้วยความที่เขาสงสัยเขาก็เลยเข้าไปถามว่าหลวงพ่อมาจากวัดไหน
0: ค
1: นก็บอกว่าอ๋อหลวงพ่อมาจากวัดดอยขุนตานเพราะข้างบนมีแค่55ครัวเรือนการจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขุนตานมันน้อยมากเรื่องอาหารการกิน
0: คน
1: ก็เลยมาบินมารอบิณฑบาตในเมืองละปูนเขาน
0: ั่งรถไฟจากขุนตานมาร
1: ถไฟตอนนั้นมันเป็นรถไฟฟรีเนาะนั่งรถไฟจากขุนตานมาแล้วก็มาลงที่สถานีละปูนมานั่งรับอยู่นี่ก่อนแล้วก็ประมาณสักตีห้าเปิดก็จะเดินเข้าไปบินทบาทในเมืองละปูนเขาเนี่ยได้อาหารเต็มบ้านแล้วก็เปิดก็จะปิกมาขึ้นขบวน102ปิกตอน6 โมงครึ่งตอนเจ้าแต่จะเป็นไปปิกไปปิกถึงวัน
0: เราก็เจอบ่อย
1: ๆและทีนี้ก็จะมีแห่งกรรมหนึ่งไอต่ออิมบุญละปูนเขานี่แหละซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ชมรมเนี่ยเปิ้นเอาเปื่อนเปิ้นไปทั้ง3คน
0: ครับ
1: ขึ้นไปที่ขุนตานเปิ้นก็ไปเห็นสภาพวัดที่ว่ามันบ่มีอะไรอย่างเลยอ่ะแล้วก็มีทุกเจ้าตนที่ผมเจอนั่นแหละ
0: ครับ
1: เปิ้นก็นั่งกำลังนั่งฉันข้าวอยู่ก็เอามาอู้กับผมอ่ะตอนนั้นมันมีชมรมอิมบุญละปูนละ
0: ครับ
1: แกมาถามไอ้โห ปีนี้เขาไปตานเตียนพรรษาว่าด้วยขุนตาลกันบ
0: ่
1: ตอนนั้นเขาก็บอกหูเรื่องเนาะมันเป็นยังไงเออพอมาเจอตุ๊กเจ้าตัวนี้ปุ๊บเอาแล้วเฮ้ยไปก็คือถ้าเขาอยากจะหูอย่างเขาต้องไปเองแล้วหลังจากนั้นแถมติดหนึ่งผมก็ขึ้นรถไฟไปถึงขุนตาลเลยไปดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเล็งกับในวัดที่มันมีความเจริญกันจนเต็มที่แล้วเขาลืมวัดป่าวัดดอยถึงตรงนั้นมาปุ๊บผมปิกมาผมมาประกาศว่าอ่ะเข้าพรรษาปีนี้เขาจะไปตานเตียนพรรษาที่ขุนตาลใครจะไปพ่องอันนั้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2559เขาขึ้นรถไฟฟรี3ตู้ขบวน408ตอน10โมง
0: ครับ
1: รถไฟ3ตู้ครั้งนั้นครั้งแรกเขาไปกัน514คนยัดกันเป็นปากกระป๋องไปเลยทุกคนก็ใครไปกันหมดแค่เขาประกาศว่าใครจะไปพ่องเมื่อปี2559นะครับกลายเป็นว่าขึ้นไปครั้งแรก514คนท่านเจ้าอาวาสถึงขนาดหนีไปนั่งให้อยู่หน้าพระประธานบอกว่าตะกี้กระหันอยู่นี่อยู่เนาะบอกตั้งแต่อาตมามาอยู่ตรงนี้เกือบจะ10ปียังไม่เคยเห็นคนมาเยอะขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกไงเนาะ
0: ครับผม
1: นะครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีพระธุดงค์มาจำพรรษาอยู่ทั้งหมดอยู่8รูปรวมกับท่านเจ้าอาวาสเป็น9รูปพอดีท่านก็บอกว่าไหนๆก็มาละลองดูตรงวิหารครอบรอยพระบาทท่านรอนหลังคามันสุดมันเป็นหลังคาไม้ปูมันกินหมดละ
0: ครับ
1: เป็นน้ำย้อยของไอ้วิหารก็จะพังแล้วพังแล้วละขอโยมโอช่วยหน่อยได้ไหมเนาะก็บอกหลวงพ่อไม่ต้องพูดอะไรหลวงพ่อขึ้นไปรับเทียนพรรษาข้างบนก่อนเนาะครั้งนั้นเขาก็ไปถวายเทียนพรรษาอย่างเสร็จปุ๊บก่อนจะปิกผมก็เลยบอกถึง514คนนะกับหลังหันเนาะคือเป็นกับหลังหันมือบ่ฮือเป็นลูกนะคือเป็นหน้าแล้วเป็นหมาหันหลังไปก็ถามว่าหันอย่างกันพ่องหันเป็นน้ำย้อยห้อยต่องแต่งเห็นหลังคาไอ้ที่ว่าคุ้มรอยพระบาทเนี่ยมันยุบ
0: ครับ
1: ก็เลยถามว่าปลายปีนี้เขาจะมาทำกระถิ่นกันบ่ใครจะมาพ่อง
0: ครับ
1: ปรากฏยกมือกันหมด514คนนั้นจะมากันหมดก็คืออันนั้นเป็นกระถิ่นครั้งแรกและครั้งเดียวที่วัดได้ขุนตาลมีการถวายกฐินก็คือมีพระครบตามไอ้วินัยสงฆ
0: ์
1: คือมีอยู่9รูปนะถ้าตามกว่านี้ก็จะไม่ได
0: ้
1: จะเป็นกฐินดอเนาะก็เป็นครั้งแรกในการถวายกฐินตอนทันวัยตอนน่าจะเป็นพฤศจิกานะครับอันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3ที่4ตัวขึ้นมาก็คือบางทีก็ปรากฏว่าไอ้กำแพงป้องกันตะลิงมันพังเนาะตะลิงพังดินทับบันไดทางขึ้นหมดก็เลยช่วยกันไปหำล้อมกลายเป็นรถไฟไปทำบุญครั้งที่3เนี่ยสตางค์ไปซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายให้ชาวบ้านเขาช่วยป้องกันตะลิงพังที่เอาหันดินสไลด์ลงรางรถไฟอย่างประมาณนั้นนะครับเขาก็ไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นไปก็ได้ไปก็เป็นครั้งที่3ที่4ที่5ที่6มาเรื่อยๆ
0: มาเรื่อยๆนะครับ
1: จนครั้งที่10ช่วงโควิดระบาดตอนนั้นเขาพีคสุดก็เลยบอกเขาอยากจะให้ชาวบ้านต้องไปเผชิญกับโควิดนะเขาก็เลยไปกันเองอยู่ประมาณ20กว่าคนก็เสี่ยงไปกัน20คนเพื่อรักษาให้มันอยู่ต่อ8 9 10เดี๋ยวถ้ามันขาดครั้งที่10ไปแล้วมันจะขาดกันเลยไปครั้งที่10ต่อ
0: ครับ
1: เนี่ยครับแล้วก็จุดพีคที่สุดของการขึ้นรถไฟไปทำบุญเนี่ยก็คือตอนนั้นทางวัดธรรมจังหวัดเข้ามาร่วมละเข้ามาซัพพอร์ตละ
0: ในครั้งที
1: ่ที่ขุนตาลครั้งที่13
0: ครั้งที่13ครับผม
1: ครั้งนั้นพีคสุดก็คือทั้งหมดรถไฟทั้งหมดอยู่13ตู้แต่คนไปทั้งหมดอยู่ 1,527 คน
0: ครั้งที่13
1: ครั้งที่13
0: ครับ
1: ครั้งนั้นเยอะมากโอ้โหจนตีน้องออยไปถ่ายคลิปนะครับก็คือตอนนั้นน่ะเยอะมากขุนตาลแทบแตก
0: ครับ
1: นะครับจาก514คนครั้งแรกจนถึงบัดเดียวนี้ก็ขึ้นหลักพันครั้งนี้ครั้งที่17ผมก็กลัวจะขึ้นหลักพันเหมือนกัน
0: ต้องบอกจะอีว่าตอนที่เราเริ่มไปก็คือเราไปเพื่ อสร้างคุณประโยชน์ให้กับที่ที่นั่นเพราะว่ามีคนมากระซิบคือไอ้ต่อบอกว่า ในเรื่องของวัดวาอารามที่อาจจะต้องการบูรณะหรือว่าการสนับสนุนจากป้นห้องว่าเฮาก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องทำนุบำรุงศาสนาเฮาก็เลยมาบอกกันเอิ้นกันบอกบุญกันจนไปเรื่อยๆจนถึงครั้งที่10ปลายนี่แหละจนเตื้อที่13เนี่ยทางวัฒนธรรมก็เข้ามามีบทบาทในการที่จะมาสนับสนุนเตื้อนั้นเดี๋ยวก่อนพี่พรนั้นน่าจะบัตร
2: แ
0: น่นอน
2: มา
0: เตื้อไหนครับผม
2: ปี68
0: 68
2: ครั้งที่แล้วครั้งที่16
0: ตอนนั้น
2: ได้ไปร่วมอยู่ครั้งที่16
0: ต้องถามนี้ดิครับว่าวัฒนธรรมพอทราบในเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในของชมรมแล้วอะครับผมการเข้ามาของวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาสนับสนุนด้านไหนหรือเข้ามาช่วยมีบทบาทในเรื่องของการทำกิจกรรมในส่วนของอิ่มบุญที่เป็นในเรื่องของรถไฟไปทำบุญนี่จะได้พ่องอะครับผม
2: ในส่วนของการนั้นส่งเสริมเนาะประสานงานร่วมกับทางชมรมอิ่มบุญกิจกรรมมานั่งรถไฟไปทำบุญถวายเทียนพรรษาเนาะจะเป็นลักษณะกิจกรรมว่า คือส่วนหนึ่งเขาก็จะเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าหัวหน้าส่วนรายการประจำจังหวัดเนาะ
0: รวม
2: ทั้งผู้สนใจประชาชนฮะโดยจะมีแบบตอบรับมติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็จะเป็นตั๋วเนาะเป
1: ็
2: นตั๋วรถไฟนะจ๊ะจากสถานีอันรถไฟลำพูนไปถึงขุนตาล
0: อ
2: ันนี้นี่ค่าใช้จ่ายสำนักงานก็จะรับผิดชอบเนาะพร้อมกับดูแลสมาชิกบ้านเฮาในส่วนของภาครัฐเพิ่มเข้าไปนะจ๊ะ
0: ครับผม
2: ปีนี้ตอบรับมาเยอะเหมือนกันเนาะ
0: นั่นแหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของก็คือที่จริงแล้วการที่ผมเห็นอย่างหนึ่งที่วัฒนธรรมทำก็คือเอาผู้บริหารไปร่วมด้วยเนื่องจากว่าอย่างหลังจากนี้ถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรผู้บริหารเราเนี้ยก็จะเห็นว่าเราต้องบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งที่เราต้องสนับสนุนอย่างพ่องบางทีไปเห็นหน้างานเลยอาจจะมีการบอกเอิญได้เลยที่จริงคล้ายๆกับเหมือนที่เราทำอันบำบัดทุกบำรุงสุขที่เราไปจังหวัดเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนาดย่อมที่เป็นชมรมอิ่มบุญทำขึ้น
1: มันจะคล้ายๆกับจังหวัดเคลื่อนที
0: ่
1: ประมาณนั้นนะคร
0: ับผม
1: ก็คือตอนนี้ก็ตั้งส่วนราชการเนี่ยเฮาฮื้อตั๋วไปทั้งหมดอยู่100 ใบ
0: 100ครับ
1: ใบนี่ใน100ใบเนี่ยเป็นงบประมาณที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสนับสนุน
0: ครับ
1: ก็คือท่านขึ้นรถไฟแบบสบายใจได้เลยมีคนจ่ายให้ละ
0: ค
1: นละ3 บาท 3 บาทนะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็จะบอกไว้นิดนึงก็คือพี่น้องต่างเชียงใหม
0: ่
1: กับต่างลำปาง
0: ครับ
1: พอมาเดือนนี้มันจะเป็นการภาษาวัฒนธรรมระหว่างบ้านปีเมืองน้องเชียงใหม่ลำพูนลำปาง3 จังหวัด
0: นั่งมาเจอกัน
1: ใช่ก็คือถ้าพี่น้องต่างเชียงใหม่เนี่ยขึ้นจากสถานีรถไฟเชียงใหม่มาเลย
0: ครับ
1: จ่ายมา15 บาท
0: ไปถึงขุนตาลเลย
1: ไปถึงขุนตาลเลย
0: ครับผม
1: นะครับถ้าท่านจ่าย5 บาทท่านอย่ามาตึกลำพูน
0: เออเ
1: พราะนั้นอย่าลืมว่าถ้าขึ้นจากเชียงใหม่ให้ซื้อมา15 บาทแล้วไปลงขุนตาลเลยไม่ใช่เพราะไม่เห็นลำพูนลำพูนแล้วกระโดดลงรถ
0: ไม่ได้นะมาถึงสักกรรมนะขุนตาล
1: นะครับแล้วก็พี่น้องต่างลำปางถ้าจะมาเจอกันก็คือมาก็ขบวน13
0: ครับ
1: มาก็ขบวน13มันก็จะมาเว้นกับที่คุณตาลนะพอดีอันนี้คือเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็น1,000 คน
0: ครับ
1: เพราะมัน3จังหวัดลำปูนลำปางเชียงใหม่พร้อมกันมาเจอกันที่คุณตาลมันก็เลยเป็นประมาณ1,000ปิดแล้วก็1,000ปลาย
0: เพราะว่าคุณตาลก็ถือว่าเป็นเหมือนกึ่งกลางอันจุดนัดพบเหมือนกันเน
1: า
0: ะระหว่าง
1: ลำปูนลำปาง
0: ครับผม
1: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้น
0: แล้วเตือนี้ครั้งที่17นี้เกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่อ่ะเราจะเข้าเรื่องละ
1: ครั้งที่17นี่เขาจะจัดขึ้นการจัดรถไฟไปทำบุญเนี่ยครับจะจัดเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าพรรษา
0: อ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนนัดหมายกันอยู่แล้ว
1: มันจะเป็นไกด์ไลน์ไว้เลยว่ามันจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อนเข้าพรรษาเพราะว่าหลังจากอาทิตย์นี้ไปก็จะเป็นอาทิตย์ของการเข้าพรรษาอาทิตย์ของอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเทียนพรรษาที่เขาถวายในอาทิตย์นี
0: ้
1: ก็จะได้จุดตั้งแต่วันเข้าพรรษานั้นยาวไปจนถึงวันออกพรรษาประมาณนี้ครับ
0: ครั้งนี้ก็คือวันที
1: ่26กรกฎาคม2569
0: 26นะครับผมก็คือเป็นวันอาทิตย์พอดีเลยนะครับผมดังนั้นแล้ววันอาทิตย์เราจะนัดพบกันเดี๋ยวเราจะมีเพื่อว่ากำหนดการต่างๆขึ้นไว้นะครับผมวันอาทิตย์นี้เราจะนัดขึ้นกันสำหรับคนละปูนก็คือที่
1: สถานีรถไฟละปูนคุณจะต้องมาถึงสถานีรถไฟละปูนตั้งแต่6 โมงนะครับ
0: 6 โมงนี่คือถึง
1: 6 โมงเช้าต้องถึงนะ
0: เออ
1: 6 โมงเกินมาถึงนี่เฮาบ่รอแล้วนะ
0: เขาจะโบกมือกับอีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะโบกมือบ๊ายบายเพราะว่าบ่เดียวเนี่ยตะกอนเนี่ยเฮายังหลั่นลาได้เพราะว่าเฮาไปตอนประมาณ6:55เนาะแล้วเฮาปิดกันตอน11 โมงแต่ครั้งใหม่เนี่ยก็คือกับรถไฟได้ปรับเปลี่ยนการเดินรถ
0: อ๋อปรับเปลี่ยนตารางเวลา
1: ปรับเปลี่ยนตารางเวลาการเดินรถเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างมันจะย่นย่อเข้ามาหมดเลยมันจะย่นย่อเข้ามาหมดแล้วก็หมายความว่าตั้งแต่6 โมงอ่ะ6 โมงท่านจะต้องถึงสถานีละปูนแล้วก็มาแจ้งตีโต๊ะลงทะเบียนนะครับเนาะโต๊ะลงทะเบียนจะมีอยู่3 โต๊ะนะครับจะมีโต๊ะลงทะเบียนออนไลน์ก็คือคนที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วก
0: ็
1: มาแจ้งชื่ออย่างเดียวแล้วเอา
0: คร
1: ับตั๋วไปเลยแล้วก็หันโต๊ะนึงก็คือโต๊ะของเรื่องของลงทะเบียนหน้างานคือไอ้ multi walk in เข้ามาเนี่ยมาลงทะเบียนหน้างาน
0: พร้อม
1: ต่างสาวบาร์มาจ่ายตรงนั้นแล้วก็ครับตั๋วโดยสารไปนะครับแล้วก็โต๊ะที่3นี่จะเป็นโต๊ะของต่างส่วนราชการซึ่งเขาจะเตรียมตั๋วโดยสารไว้ทั้งหมดอยู่100 ใบส่วนนี้เขาจะให้ต่างสำนักงานวัฒนธรรมเป็นคนจัดการไปนะครับอ
0: ันนี้ก็เป็นทำงานร่วมกันของวัฒนธรรมแล้วก็ทางอิ่มบุญนะครับผมใครที่ฟังอยู่ลงทะเบียนออนไลน์นี่ลงไปแล้ว
1: ตอนนี้ปิดทับลงทะเบียนไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วนะครับผมก็คือว่าตอนนี้ท่านมีสิทธิ์แค่ walk in นะใครที่กำลังฟังอยู่แล้วกำลังคิดว่าอยากไปสักครั้งนึงในชีวิตเฮ้มาตั้งแต่6 โมงเนื่องจากว่ามันต้องมีในเรื่องของเวลาในการบริหารจัดการว่าคนมันนักมันหลายเหมือนกันดังนั้นแล้ว26นี้นะครับโอ้ย26นี้ว่ะ26เนี่ยกันเน
1: า
0: ะติดนี่
1: อาทิตย์เนี่ยแหละครับ
0: ติดนี่แหละครับผมวันอาทิตย์ใครจะไปเซาฮกคือ walk in ไปได้แต่ไปเจ้าๆหน่อยก็ได้เพราะจะได้บริหารจัดการจะมี3โต๊ะนะครับผมหน่วยงานราชการที่ฟังอยู่เอิ้นบอกก่อนว่าเฮ้มา6 โมงนะเดี๋ยวอันนี้ท่านพี่พรบอกแล้วว่าเฮ้ยเอิ้นหน่วยงานราชการให้หน่อยว่า6 โมงปะกันเนอร์ที่โต๊ะของ
2: ตอบรับมาละ
0: แล้วครับผมนักกว่าครับ100 ใบนี้เต็มหรือยังอีเตอร์
2: เต็มละ
0: โอ้กำลังว่าขอสักใบได้ขอนะแล้วก็คน
2: สักใบเพื่อนอันนี้นี่ละเดี๋ยวโอ้จัดการจะเป็นนั่นตั๋วรถไฟติดเป็นที่ลึกนะ
0: โอ้
2: เราทำสำหรับงานนี้โดยตรง
1: มันจะเป็นการ์ด
2: ใจเป็นการ์ดเลย
1: การ์ดไว้นะครับเพราะว่าเขาเคยเจอปัญหาที่ว่าเอาคนเป็นร้อยคนอะไปเข้าแถวต่อแถวแล้วไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วเครื่องออกตั๋วมันมีเครื่องเดียว
0: แล้วมันมาตัน
1: แล้วทุกคนจะต้องมายื่นบัตรประชาชนแล้วก็ไปสแตมป์อะไรประมาณนั้นมันเสียเวลาเขาก็เลยจะซื้อตั๋วรถไฟแบบหมู่คณะไปคือแล้วตอนแรกเขาซื้อไปที่350ที่นั่งก่อนแล้วตอนนี้ไอ้ที่ลงทะเบียนออนไลน์มามันทะลุไป475คนเขาก็ไปซื้อเพิ่มมาแหมซื้อเพิ่มมาแหมก็คือเป็นตั๋วรถไฟแบบหมู่คณะแล้วก็ในวันเดินทางวันที่26เขาจะดูที่หน้างานแหมกลางว่าตีมาลงทะเบียนหน้างานมีกี่คน
0: ครับ
1: เขาก็จะใช้ซิทตรงหน้าหนำกรรมในการขอซื้อตั๋วรถไฟไปหมู่คณะตีหน้างานหนำกรรมหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนตั๋วพิเศษเหมือนกัน
1: ใช่มันจะเป็นกระดาษใบเดียวกระดาษใบเดียวแต่คุมคนได้ทั้งรถไฟครับประมาณนั้น
0: ครับผม
1: โดย

0: กูไม่คู
1: ครับ
0: นะครับเฮามีการฟ้อนรำกูปีนะครับเนาะเฮาปีนี้จิตอาสามาทําละนะครับเฮาเอาใจเฮาจะไปฟ้อนรำถวายมือครับตั้งศาลเจ้าพ่อขุนตาลหรือพญาเบิกนะครับเนาะแล้วก็จะมาในชุดในเครื่องแบบก็ได้หรือนอกเครื่องแบบก็ได้
1: ในเครื่องแบบนี่คือเป็นชุดฟ้อน
0: ครับ
1: ผม
0: ครับยังที่เฮาหันในวีดีอาร์ตะกี้นะครับบางคนก็มาเป็นทีมเป็นชุดฟ้อนมาเลยบางคนเป็นจังฟ้อนเก่าปุ๊บมาได้แต่งเนื้อแต่งตัวมาก็เข้าไปผสมลงมีฮั่นเตื้อนึ่งรู้สึกจะเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก่อนเข้าไปฟ้อนตัวเองเนาะ
1: กับ
0: จังปีวัฒนธรรมของคนนึงที่เป็นมุ้งยิงฮั่นปีนึงก็เข้าไปฟ้อนตัวเหมือนกันก็เป็นจังฟ้อนเก่าเหมือนกันมันก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมนะก็คือคนละปูนเฮานี่ก็มีพื้นฐานเป็นจังฟ้อนมาแต่น้อยครับก
1: ็
0: คือฟ้อนเล็บนี่เป็นเรื่องที่ปกติที่เฮาสามารถจะทำได้
1: ครับผม
0: นะครับเฮาก็อยากจะเอิญเชิญชวนนะครับว่าใครถ้ามีโอกาสอยากจะไปสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้นะครับเฮาก็ไปฟ้อนรำถวายมือกับเจ้าพ่อขุนตาลปีไหนมีครั้งนึง
1: ครับผมไหนๆเฮาก็โอ้ในเรื่องของกิจกรรมแล้วเฮามาไล่เรียงในเรื่องของกำหนดการกันสักหน่อยว่าวันนั้นจะเกิดอย่างขึ้นเผื่อว่าคนที่กำลังจะไปครั้งแรกดีกว่าเพื่อจะได้เตรียมตัวว่าอ่ะ 6:00 นปุ๊บเฮาจะลงทะเบียนกันก่อนนะครับผมหลังจากนั้นปุ๊บลงทะเบียนเสร็จเฮาก็จะปากันนะขึ้นรถไฟไปรถไฟจะออกประมาณสักกี่โมงนะครับ
0: รถไฟจะออกจากสถานีละปูนประมาณ 6:55
1: 6:55 ครับผม
0: 6:55 จะไปถึงสถานีขุนตาลก็ประมาณ 8:00
1: ครับผมอ
0: าจจะถึงก่อนประมาณ 7:50 ประมาณ
1: เป็น 8:00 บวกลบละกันนะครับ
0: ผม
1: หลังจากถึงปุ๊บเฮาจะแยกกิจกรรมกันครับ
0: ไปถึงปุ๊บบ่ต้องอะหยังซะอย่างนะครับลงรถไฟได้ปุ๊บซอกกินก่อนเลย
1: อิ่มท้องก่อนกองทัพเดินด้วยท้อง
0: ตอนนี้ก็คือตังพี่น้องขุนตาลเพิ่นจะทําไว้รอฮับเฮากูปีนะครับก็จะมีข้าวต้มมีชากาแฟชาวบ้านเพิ่นดีใจเฮาไปเอาหาเปิ่นเนาะเพิ่นจะเตรียมไว้ให้กูอย่างเลย
1: ครับ
0: ไปถึงปุ๊บกินข้าวต้มกันเลย
1: กิน
0: ให้อิ่มก่อนเสร็จแล้วปุ๊บกินอิ่มอย่างเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะมานั่งกันตรงหน้าสถานีรถไฟขุนตาลนั่นแหละนะครับพอพร้อมปุ๊บเขาก็จะเริ่มทำการสมาทานต้นเงินนะครับแต่ปีนี้เขาจะบ่อันเขาจะบ่เริ่มสมาทานต้นเงินแต่เขาจะฮื้อตังตัวแทนของจังหวัดก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวทักทายพี่น้องประชาชนก่อนนะครับกล่าวทักทายพี่น้องประชาชนอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมแล้วก็เขาก็จะเริ่มมีการสมาทานต้นเงินกันตรงหน้าสถานีนั่นเลยนะครับการสมาทานต้นเงินอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นที่เดียวมั้งเป็นที่เดียวที่เขาทำกันตรงนี้เพราะว่าการทำการสมาทานต้นเงินหรือว่าการญาติน้ำหมายตาเขาจะทำทั้งนอกเพื่ออย่างเพราะว่าบรรพชนเขาไปโทนที่เป็นล่วงลับไปแล้วน่ะเพื่อจะได้มากินมาตานตรงนั้น
1: เหมือนไปห้องว่าเหมือนญาติน้ำนอกใจคาวัด
0: แ
1: ต่มัน ก็ครับ
0: กินตรงนั้นฮับตรงนั้นให้มันเซ
1: ็ต
0: แล้วเขาก็จะขึ้นปากันขึ้นบนวัดปลาเกินขึ้นไอ้ทวนบนวัดเนี่ยเป็นของโค้ดเป็น
1: ครับ
0: กับหมูเฮาเข่าเป็นเนี่ยก็จะได้ไปกินตำบลไอ้มูนี่ไปกับไปตึกแต่ไอ้ตินคันใดหน้าก็ขึ้นไปบ่ได้ละประมาณเนี้ยเนาะนะครับก็คือหลังจากที่ทำการสมาทานต้องเงินอย่างเสร็จปุ๊บก็จะเป็นคิวของเรื่องของการแสดงนะครับนอกก็คือตั้งปอครูไม่ครูทีมจังฟ้อนต่างๆเฮาจะตั้งแถวละเฮาจะฟ้อนกันทางหน้าสถานีเลยหันหน้าไปทางป่าอุโมงค์ขุนตาล
1: ครับ
0: นะครับหันหน้าไปทางป่าอุโมงค์ขุนตาลไหว้สาไปทางเจ้าป่อขุนตาลพอฟ้อนลำอย่างเสร็จปุ๊บช่วงที่เขากำลังฟ้อนลำนั้นมันจะมีรถไฟขบวน8รถไฟรถไฟปรับอากาศมันจะเข้ามาพอดีมันจะเข้ามาช่วงนั้นพอดีอย่างเดียวหันภาพใน VTR
1: ครับผม
0: ปีแล้วก็เหมือนกันก็จะเข้ามาประมาณนั้นมันจะเป็นภาพที่สวยงามอย
1: ู
0: ่นะครับแล้วก็พอขบวนรถไฟ8ผ่านอุโมงค์ขุนตาลไปแล้วเขาก็จะเริ่มแห่ต้นเทียนพรรษาขึ้นไปบนวัดกันละประมาณนี้นะครับ
1: แล้ว
0: ก็เขามีเวลาอยู่บนวัดแห่งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาจะลงมาปล่อยลงมาเดินแอลต่ำหน้าอุโมงค์ขุนตาลไปเก็บภาพประทับใจอย่างที่มันเสร็จปุ๊บ10:00จะต้องมาอยู่รอกันที่หน้าสถานีรถไฟละ
1: เขาใช้เวลาประเมินเพราะว่าเขาเริ่มตั้งแต่6:00เช้า6, 7, 8, 9, 3ชั่วโมง
0: ใช่ก็คือ
1: 4 ชั่วโมง
0: 10:00เขาต้องมาลงมารอรถไฟที่สถานีรถไฟขุนตาลแล้วเพราะรถไฟขบวน51จะเข้าสถานีรถไฟขุนตาล10:08
1: อ๋อ
0: แต่ก่อนมันจะเข้าตอน11:00เขายังมีเวลาหลั่นล้ากันเยอะ
1: ครับผม
0: แต่ปีนี้มันมา10:08เพราะฉะนั้นเวลามันจะย่นมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะมาถึงละปูนเฮาตอน 11:25
1: อ๋อกึ่งวันเจ้าก
0: ึ่งวันเจ้าเสร็จหลังจากนั้นก็ปิกบ้านใครบ้านมัน
1: ปิกหอบบุญปิกไปให้ครอบครัวต้องบอกจะอีว่าตอนผมเห็นว่าขาไปเฮามีการเช็คชื่อเนาะขาปิกนี้ต้องปิกครบนะต้องมีการเช็คชื่อว่าถ้าแต่ละท่านปิกครบเลย
0: มีเหมือนกันนะบางคนนั่งลวดนะ
1: นั่งรถคือจะได้ครับผม
0: พวกไปลงกำสถานีเชียงใหม่ไปเลยครับอันนี้มีจริงมีฮันหลอบเนี่ยแบบว่า ก็มูน้องๆอินบุญกันมานั่งเคลียร์เรื่องการเรื่องงานกันที่สถานีรถไฟลำปูนแล้วมันมีป้าคน

0: รถสองแถวมาลงหน้าสถานีรถไฟลำพูน
1: นั่งรถไฟ
0: เนี่ยป้านั่งเลยไปรถไฟเชียงใหม่แล้วทีนี้นั่งรถนั่งรถโดยสารปิกมาเอารถยนต์จากกจไปที่สถานีลำพูนประมาณนี้มีเหมือนกันคนเฒ่าเนาะ
1: ครับ
0: เขาก็เจอไอ้เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางคนก็ถ้าบ่ายจะยุดแค่คุณตาลเนาะหมายความว่าตอน10โมงตอน11โมงกะ
1: ครับ
0: 11โมงมันจะมีรถไฟขบวน40408
1: ครับ
0: มันจะไปถึงสถานีรถไฟขุนตาลท่านสามารถนั่งต่อจากขุนตาลไปแอลลำปางต่อได
1: ้
0: ไปแอลลำปางต่อได้แอลลำปางอย่างเสร็จปุ๊บตอนปีกตอนประมาณ4โมงไม่แรงเขาก็จะนั่งรถขบวน7รถปรับอากาศเนี่ยปีกลำปางเป็นเที่ยวสุดท้ายมาถึงลำปูนเขาประมาณ5โมงปลาย
1: นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆแล้วกันเนาะเผื่อใครอยากจะไปก็คือวันที่26โมงตอนนี้คือบ่มีการลงทะเบียนที่ไหนแล้ว
0: ใช่
1: ปิดหมดแล้วเหลือแค่การ walk in ดังนั้นแล้วใครกำลังได้ยินวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ากิจกรรมนี้อยากจะเข้าร่วมจังเลยครั้งนึงในชีวิตแล้วก็ไปร่วมเปิ้นฮ้องว่าหอบบุญนะไปหอบบุญปิกมาเพื่อครอบครัวว่าเราไปทำบุญครั้งนี้นะครับผมบอกว่าจะเป็นใครที่ไหนเจอได้นะครับผม walk in ได้6โมงเช้าที
0: ่สถานี
2: รถไฟลำพูน
1: ครับผมอยากถามพี่พรดีกว่าเพราะผมเคยไปมาก่อนในฐานะที่พี่พรไปปีแล้วครั้งแรกรู้สึกจะได้ครับ
2: คือก็มีความประทับใจเนาะเพราะว่าปกติแล้วเราไปแอลเนี่ยก็จะไปรถตู่เก่าเนาะ
1: อ๋อแม่
2: นี่ก็นั่งรถทัวร์ไปฟ้องแต่รถล้างเนี่ยมันไม่มีโอกาสเพราะว่าตีนี้นะพอนี่ปั๊บเนาะเหมือนแบบเปิดเป็นเจ้าเป็น
1: เมาลำเพราะเมาลำเนาะ
2: ใช่เมาลำเหมือนเป็นหมูเฮาโดยเฉพาะเองนะ
1: ครับ
2: แต่ถามว่าพอลงทะเบียนปั๊บมันจะเห็นสีสันเนาะว่าใครอยู่กลุ่มไหนอันนี้จะต้องจำของตัวเก่าดีระหว่างตัวเก่ามาแบบออนไลน์แบบวอล์กอินมาหรือว่าเป็นส่วนรายการที่ตอบรับก็มี3โต๊ะที่ว่าเนาะแต่ว่าทั้งชมรมอ่ะเปิดยังมีป้าย
1: อ๋อเหมือน
2: กุ๊บ
1: นำทัวร
0: ์ใช่มันจะมีอิมบุญ1อิมบุญ2ไปจนถึงอิมบุญ7มันจะมีป้ายนำขึ้นรถอยู
1: ่ครับ
0: จะมีน้องๆอิมบุญละปูนคอยกับป้ายให้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็ที่ผมอู้แต่แรกก็ว่าไอ้เรื่องกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยกล้าอู้ได้เลยว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เฮาใจรถไฟเป็นสื่อในการนำพาผู้คนไปทำบุญ
1: ครับ
0: ยังบ่เคยมีจังหวัดไหนทำได้อย่างกับจังหวัดละปูนี่มาก่อนนะครับเพราะเราทำมาแล้วถึง10ปี
1: ครับ
0: นะครับที่อื่นเพิ่นทำแค่ปี2ปีแล้วเพิ่นกันยั้งนะครับแต่เฮาทำมาตลอดนะครับกลายเป็นตอนนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าก่อนที่เฮาจะเข้าพรรษาเนี่ยจะมีการทำขึ้นรถไฟไปทำบุญทุกคนจะรู้อัตโนมัติคนที่เคยไปมาแล้วเขาจะเริ่มรู้ละใกล้เข้าพรรษาละลองตัวข่าวดูล้อเขาก็เขาจะมาส่องในเฟซไอโอละปูนเนี่ยเขาก็จะหันกันตลอดนะครับเนาะประมาณนี
1: ้แล้วครั้งนี้นะครับผมที่ครั้งที่17แล้วทางเข้าใจว่าวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทหรือว่าเข้ามาในเรื่องของการจอยทิปครั้งนี้ตั้งแต่ครั้งที่13ซึ่งครั้งนี้ครั้งที่17ทางวัฒนธรรมเหมือนคาดการหรือมองภาพในเรื่องของกิจกรรมอันนี้อยากจะส่งเสริมให้มันไปถึงขนาดไหนหรือว่าหลังจากนี้มันมีแนวทางเองที่วัฒนธรรมจะเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมแบบว่าจะเป็นของเครือข่ายพี่โอเองนะครับอิ่มบุญเนาะหรือว่าเครือข่ายอื่นๆที่จังหวัดละปูนที่ทำกิจกรรมคล้ายๆกันทางวัฒนธรรมมีแนวนโยบายอะไรอย่างพ่อที่จะขับเคลื่อนงานเหล่านี้เพื่อให้ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดละปูนกับเชิงวัฒนธรรมเหมือนกันเนี่ยครับผม
2: จ้าที่มองเห็นเนาะฝากเกี่ยวกับการขึ้นรถไฟไปทำบุญถวายเทียนพรรษาเนาะเขาก็มองไปถึงเรื่องมิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร
1: ม
2: โดยใจรถล้างนี่นะรถไฟแต่ว่าอาจจะเชื่อมโยงไปจุดแหล่งท่องเที่ยวอื่นนี่นะจ๊ะแล้วก็การเชื่อมโยงของพี่น้องในกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางเพราะว่าลำพูนนี่เป็นจุดกึ่งกลางสถานที่ที่เขาไปนะนอกจากเขาชมทัศนียภาพความเป็นธรรมชาติเนาะที่งดงามเนาะแล้วก็ได้บรรยากาศเนี่ยเนาะได้บรรยากาศไปธรรมชาติแล้วเขายังผ่านสถานที่สำคัญเน
1: า
2: ะอย่างเช่นสะพานทาชมพูกับสะพานประวัติศาสตร์เนาะ
1: ครับผม
2: ตีว่าคนก็จะไปถ่ายรูปไปเช็คอินไปเรียนรู้นะถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่นะจ๊ะ
1: ครับ
2: อายุร้อยกว่าปีละกับนานอุโมงค์เนาะอุโมงค์ขุนตาลนะต
1: ี
2: ว่าอันนั้นก็ร้อยแปดปีนั่นเนาะสร้างมาเหมือนละนะเป็นที่ประทับใจใครไปก็อยากก็ไปถ่ายรูปใครเช็คอินใครอยากเช็คอินก็ส่งต่อเนาะ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นจุดทางด้านวัฒนธรรมส่วนหนึ่งนะจ๊ะ
1: ครับนั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นต้องบอกอีตะกี้อู้ถึงเรื่องเช็คอินเนาะอยากจะบอกงี้ว่าใครที่มาท่องเที่ยวจังหวัดละปูนหนึ่งอย่างที่อยากให้ทำก็คือทุกคนตอนนี้มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีการโซเชียลของตัวเก่าหมดแล้วการที่เราถ่ายภาพเช็คอินหรือการติดแฮชแท็กต่างๆถึงครั้งนี้จะไปก็แฮชแท็กในเรื่องของนั่งรถไฟไปทำบุญเนาะอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างคนต่างถิ่นเวลามันเกิดเพราะว่าอัลกอริทึมของไอ้มู Facebook TikTok อย่างต่างๆเนี่ยแหละครับผมพอมัน มันฮู้จักเฮามันจะนำเสนอให้คนอื่นๆได้เห็นภาพเหล่านี้ดังนั้นแล้วอันเฮาเป็นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมในการที่คนจะไปบูรณะวัดต่างๆหรือจิตอาสาที่จะไปวัดเนี้ยหรือวัดอื่นๆอีกนะคะส่งต่อเนี้ยเป็นบุญเหมือนกันเนอะดังนั้นแล้วก็ใครที่ไปหรือไม่ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับผมท้ายๆแบบนี้นะครับผมไอโอฝากในส่วนของกิจกรรมสักหน่อยนะครับว่าในอิมบุญเนี่ยในเรื่องของการนั่งรถไฟไปทำบุญครั้งนี้มีอะไรอย่างเพิ่มเติมก่อนหรือว่าหลังจากนี้ทางอิมบุญจะมีกิจกรรมอะไรอย่างให้ติดตามหรือแม้แต่ช่องทางอื่นๆที่จะติดตามกิจกรรมของอิมบุญเผื่อว่าใครตั้งไหนที่หันแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์กับสังคมมันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของเฮาจะเข้ามาร่วมจอยกับอิมบุญได้จะได้พ่องเอ๊ะครับผม
0: อ๋อครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเนาะเรื่องของการทำบุญกับตั้งชมรมอิมบุญลำพูนเนี่ยครับท่านหลวงปู่ครูบาบุญช่วยเพิ่นได้สอนไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนาะแกอู้กับผมไว้ว่าบุญเนี่ยคือได้ก็กระจายทำนะครับจะไปรอจนหมดโอกาสแล้วนะเขาจะขอปิ๊กมาทำบุญทำกรรมเนี่ยมันทำแบบได
1: ้
0: นะครับวันนี้เขามีโอกาสแล้วโอกาสมาถึงมือเขาแล้วนะครับเนาะก็อยากจะเอิญเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับนักศีลนักบุญคนละปูนบ้านเขาเนี่ยปีไหนก็มีเขาครั้งหนึ่งนะครับปีไหนมีครั้งหนึ่งในการที่จะไปทำบุญกันเราจะได้ไปสัมผัสชีวิตคนกับรถไฟเราจะได้ไปเห็นบรรยากาศทิวทัศน์สองข้างต่างที่มันสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับเนาะช่วงนี้ต่างบรรทาก็กำลังปลูกข้าวกันนะครับ
1: กำลังลง
0: ก็จะหันคนก้มปลูกข้าวนะครับต่างบรรทาเป็นยังบัจเจได้ใจเครื่องจงเครื่องจักรอย่าง
1: เ
0: ต็มเน
1: า
0: ะ
1: เป็นแปลงนาบัจเจนาวานเนาะ
0: ยังเป็นนาที่เอามือคนดำนาอยู่ตอนเจ้าเราอย่าผ่านตรงนั้นเราก็จะหันคนเจ้านาเพื่อมาปลูกข้าวของเราพอกันผ่านสะพานขาวทาชมพูนะครับเนาะผ่านสะพานขาวทาชมพูถ้าผ่านสะพานขาวไปแล้วถ้าวันไหนเขาโชคดีนะวันไหนเขาโชคดีเขาก็จะได้หันทะเลหมอก
1: โอ้ที่ในช่วงนี้น่าจะเห็น
0: แม่รถไฟมันจะไต่ขึ้นขุนตานในระหว่างที่ไต่ขึ้นขุนตานป่าสองข้างต่างนั้นมันจะเป็นหมอกสีขาวไปหมดเลยนะครับถ้าได้ผ่านตรงนั้นถ้าวันไหนฝนตกก่อนนั้นนี่นะเขาก็จะได้หันทะเลหมอกตอนขึ้นขุนตานนะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งก็คือจะไปลืมตะกี้ก็ว่าจะว่าแล้วนะจะไปลืมขวดน้ำหยาดกับสวยดอก
1: เตรียมไปเองเอา
0: เตร
1: ีย
0: มไปเอง
1: เอาลืมแต่ว่าควรจะไปเตรียมอย่างพ่องเอาลืมอันนี้แต
0: ่นะครับก็คือบางคนไปซ่อมเอาตั้งแน่มาได้นะครับต้องเอาจากที่นี่ไปเพราะบนดอยมันบะหมี่ฮื้อนะครับบนดอยมันบะหมี่ฮื้อเตรียมขวดน้ำหยาดไปเองนะครับเตรียมสวยดอกไปเองสวยดอกจะเอาไปสวยส่องสวยก็ได้แต่สวยลักๆคือจะเหื่อไปไหว้ศาลเจ้าพ่อขุนตาลนะครับส่วนที่ท่านจะเอาไปใส่ขันแก้วทั้ง3บนวัดก็เตรียมมาแหมตั้งหากอันนั้นบอกว่ากัน
1: ครับผม
0: ครับตรงนี้ก็จะไปลืมขอแต่อย่าไปลืม2อย่างเนี่ยขวดน้ำหยาดกับสวยดอกไม
1: ้ขวดน้ำหยาดนี้ถ้าสมมติเป็นไปได้เนาะต้องบอกจะอีว่ามันเป็นถ้าใครปกขวดน้ำไปถ้าสมมติบางอย่างที่มันเป็นขยะที่ท่านเพราะว่าคนนักเหลือเกินเอาปิ้งมาเตยก็ได้มาขวางบ้านตัวเก่าหรือจะเป็นขวดน้ำที่ใช้แบบเหมือนใช้วนได้อันนี้ก็จะดีมากๆเพราะว่าจะได้แบบร่วมกันเนาะเวลาเราปกขวดน้ำยาเป็นขวดน้ำไปบางทีไปอยู่ที่วัดปันขวดเองนะอันนี้เราก็จะช่วยกันแถมหนึ่งแรงก็คือเตรียมไปก็คือขวดน้ำยาสวยดอกสวยดอกไม้ก็คือไว้สารหนึ่งสวยไข่แก้วตั้งสามก็เตรียม3หรือว่าจะไว้พระพุทธแฮมก็
0: แล้วแต่
1: นั่นแหละครับผมอันนี้
2: เ
1: ป็นการ
2: ไปทำบุญเลย
1: เ
0: ตรียมเงินไป
2: สำคัญละ
0: ไอ้เรื่องปัจจัยทำบุญนี่เขาไม่ได้ว่า
1: แล้วแต่ศรัทธา
0: แล้วแต่ศรัทธาครับเนาะแล้วแต่ศรัทธาไปปักกันตรงนั้นแต่ว่าแฮมอันหนึ่งก็คือคนที่มาวอล์กอินมาตีหน้างาน
1: สาวบาท
0: กับโดยสารคนละสาวบาทเด็ดขาดนะครับเนาะจ่ายมาสาวบาทสาวบาทเขาไปซื้ออย่างอื่นได้ตั้งนักนะแต่ว่าเขาไปทำบุญเนาะเขาไปทำบุญตรงนี้ก็ช่วยน้องๆอิมบุญเอาไว้เป็นทุนในการซื้อตั๋วรถไฟในปีหน้า
1: ครับ
0: ครับเน
1: า
0: ะ
1: ดังนั้นซาวบาทประดายแต่บุญที่ได้กลับมาความประทับใจที่ได้กลับมามันน่ากว่าซาวบาทอยู่แล้วนะครับผมซาวบาทอยากจะให้อีนอกใครฟังอยู่เตรียมซาวบาทแบบซาวเป๊ะๆได้ก่อนนะมันจะได้เร็วตัวเนาะสตโอ้ไข่หาสตางค์ทอนมาก็จะเมินไปแถมน้อย20บาทเหรียญ12เหรียญก็ได้เหรียญ5 4เหรียญหรือแบงค์ซาวก็ได้เตรียมมานะครับผมในส่วนอื่นมีอย่างเพิ่มเติมกับครับไอโอในเรื่องของการจะไปวันที่26นี้
0: ตอนนี้ก็คงบ่มีอย่างแล้วนอกจากจะเตรียมสภาพจิตใจกับร่างกายให้พร้อมก็พอละนะครับเนาะแล้วก็หำอย่างหนึ่งก็คือเตรียมเรื่องหมวกอย่างนี้ไปตัว
1: เพื่อมันร้อนเพื่อมันฝนทำหูเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่เอาทำบุญมาคู่ปีเขาบอกเคยเจอฝนนะเขาบอกเคยเจอฝนบอกว่าจะเป็นครั้งไหนแต่พอเขากลับจากขุนตานมาพูดฝนลงตัวก้นทุกปีครับ
1: เปิ้นหูเนาะว่าเขาเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับที่ฮันดังนั้นแล้วก็เปิ้นหูว่าเตวดาเปิ้นหูเปิ้นหันนะนั่นนะครับผมเตรียม
0: คร
1: ับผมในส่วนของทางวัฒนธรรมครับผมแน่นอนเลยว่าท้ายๆนี้ในส่วนของวัฒนธรรมมีกิจกรรมมากมายนะในจังหวัดของเฮาเพราะว่าต้องเหมือนที่เฮาอวยต้นชั่วโมงว่าบ้านเฮาเป็นเมืองบุญ เมืองวัฒนธรรมดังนั้นแล้วกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดของเฮามันก็มีเยอะพอสมควรมีอย่างในเรื่องของกิจกรรมที่จะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าให้ติดตามกันเนอร์นะในห้องนี้กันหนึ่งก็คือกิจกรรมนั่งรถไฟไปขุนตานไปทำบุญกันครั้งที่17แล้วกิจกรรมอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงราวๆเดียวกันบอกว่าจะเป็นกรกฎาคมสิงหาในช่วงนี้มีอย่างพ้องนะครับผม
2: ในส่วนต่อจากนี้น้อยติวาถวายเทียนพรรษาเนาะจะเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทุกวัดนะเปิ้นก็จะจัดกิจกรรมเนาะจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาแล้วก็มีการถวายเทียนพรรษานะจ๊ะแล้วก็ตีสำคัญเนาะในเดือนพฤศจิกาตีมันจะมีขบวนแห่นะจ๊ะเทศกาลโคมแสนดวงจริงๆแล้วบ้านเฮาเนี่ยตั้งวัดพระธาตุธรณีบุญชัยเนาะเปิ้นก็จะแขวนโคมดวงแรกตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะจ๊ะแต่ทีเนี้ยนักท่องเที่ยวเนาะพุทธศาสนิกชนมาแขวนก่อนก็ต่อเนื่องไปแต่วันที่14พฤศจิกาเนี่ยจะเป็นวันเปิดเทศกาลคมแสนดวงซึ่งสำนักงานพระธรรมจังหวัดก็เข้าไปมีเนาะบทบาทแล้วก็มีทำกิจกรรมร่วมตรงนี้นะเจ้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาก็จะจัดกิจกรรมยกระดับประเพณี8อำเภอนะเจ้าแล้วก็5ชาติพันธุ
1: ์
2: เพื่อเป็นปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขารับผิดชอบซึ่งในวันที่7ถึงวันที่10ที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมนี้เนาะเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปตามอำเภอต่างๆ8อำเภอนะเจ้าไปจัดประชุมว่าแล้วก็ประเพณีที่เขาจะยกระดับเนาะเพื่อนำมาจัดบนรถขบวนแห่ในงานเทศกาลโคมแสนดวงซึ่งเป็นวิธีเปิดอ่ะจะเป็นประเพณีอันยัง
1: อ
2: ำเภอละ1ประเพณีนะเจ้าเขาก็ได้ประเพณีเนาะเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกอำเภอมานะเจ้ายกตัวอย่างอำเภอลี่เนี่ยก็จะได้ประเพณีบวงสรวงเสาหลักเมืองลี
1: ่ อ
2: ันนี้นี่เป็นของอำเภอลี่จะเป็นมาแสดงวันนั้นนะเจ้าอำเภอปานโฮงประเพณีแห่แค่หลวงเพราะว่าถ้าคนละพูนเพื่อจะฮู้ประเพณีอย่างเด่นเนาะประเพณีทุ่งหัวช้างนี่ก็จะเป็นประเพณีแห่ช้างเผือกนะจ๊ะ
1: ครับผม
2: อำเภอแม่ท้าของเขาเนาะก็มีประเพณีส่งน้ำพระพุทธมหาชัยนะจ๊ะเพราะว่าทั้ง8ประเพณีจะครบเพียงหนองร่องเนี่ยประเพณีแห่แม่คำโพนี่ยกตัวอย่างเนาะมาจนสุดท้ายอำเภอเมืองเนี่ยมันมีทั้งประเพณีตีเป็ดระดับจังหวัดไปแล้วยังโคมแสนดวงประเพณีสลักย้อมเนาะแต่เขาก็จะอันนั้นระดับจังหวัดเขาก็จะมีการยกระดับละเพราะว่าเปิดสูงละแต่จะยกระดับประเพณีร้อยขโมดเนี่ยละยกตัวอย่าง
1: ขโมดนี่คืออย่างครับผม
2: ขโมดนี่มันคล้ายๆแบบว่าถ้าเป็นลำปางก็จะเป็นเรียกว่าสเปาเนาะ
1: แต่
2: ขโมดนี่มันคล้ายๆแบบเป็นกระทงอ่ะกระทงว่าขโมดเนี่ยนะจ๊ะ
0: เหมือนร้อยสตวงอะคร
2: ับ ใจร้อยอย่างนั้น
1: อ
2: ะ
1: แล้วมันเอาอย่างแปลงว่าสะดุมันนะครับ
2: เป็นธรรมชาติเลยมันเป็นไม้ไผ่
1: กะลา
2: ไม้ไผ่กับกล้วย
0: ครับกับกล้วยจะเป็นกล้วยแล้วตรงกลางจะเป็นเพราะว่าเป็นสตวงเวลาเขาจะปล่อยร้อยปล่อยเคาะปล่อยน้ำอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับตังลำปางที่เป็นห้องร้อย
2: ส่งรองสเปาร
0: องสเปาอย่างประมาณ
2: พอดีเปรียบเป็นคนลำปางมันจะเป็นห้องรองสเปาแต่ไม่เห็นต้องเพ่ร้อยขโมดหรอก
0: มันเอา
2: ว่าคล้ายๆ
0: มันเอาจะเป็นร้อยขโมดนะครับแล้วก็ตั้งละปูนเฮามันจะมีที่มันจะเหมือนกับจังหวัดตากอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการร้อยกระลง
1: ร้
0: อยกระลงนี่เป็นร้อยกระลงป้อบุญตันนะครับนะจึงจะทำหลังจากร้อยกระทงไปใน1อาทิตย
1: ์
0: เฮาก็จะเริ่มร้อยกระลงกันละนะครับมันจะหันกระลงร้อยเป็นซ้ายไปแม่นครับที่ประตูตานางอันนี้จะทำกันคู่ปีเหมือนกันครับ
2: เดี๋ยววันที่14เราจะเห็นนะประเพณีของแต่ละอำเภอเหมือนว่าเฮาไปจุดเดียวเนี่ยเขาสามารถ
1: ไปเอวได้ทุก
2: แล้วก็ชื่นชมความงามของทุกอำเภอนะจ๊ะว่าเปิ้นมีอย่างเด่น
1: เพรา
2: ะเป
1: ิ้นจะประชุม
2: ขบวนบนรถแล้วก็น้องนั่นไงจะประมาณร้อยคนเนาะก็จะถือโคมแล้วก็แสดงอัตลักษณ์นะของแต่ละอำเภอการแต่งตัวชาติพันธุ์ต่างๆปีแล้วนี่มั่วน้องของม้าเรายังม
1: ั่วยังเลยครับผม
2: ยิ่งใหญ่เลยแหละ
1: ครับผม
2: ยิ่งใหญ่แล้วล่ะ
1: ก็คือ14พฤศจิกายน
2: จ้ะการท่องเที่ยวตรงนี้ของเขาเนาะได้เผยแผ่ประเพณีของแต่ละอำเภอพร้อมกับ5ชาติพันธุ์พี่น้องบ้านเฮานะจ๊ะ
1: บ
2: ่ว่าจะเป็นไทลือไทยวนไทยองเนาะแล้วก็พี่น้องปากกะยอหรือกะเลียงแล้วก็มอนนี่นะจ
1: ๊
2: ะทั้งหมดที่กลายเป็นสีสันท
1: ี
2: นี้เฮาก็จะต้องมีการแถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้หลังวันที่14แล้วนะจ๊ะก็วันที่4เนาะก็4กันยาก็จะมีการแถลงข่าวจัดงานครั้งนี้นะจ๊ะแล้วก็วันที่เปิด14ถึง18ก็มีจัดตลาดชาติพันธ
1: ุ์
2: แบบสร้างสรรค์เลยอยู่บริเวณตีถนนรถแก้วแล้วก็ถนนบางไ
1: ส้
2: ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปีแล้วคือเขาจะมีขบวนนะจ๊ะเพิ่มเติมคือขบวนของนานาชาติ
1: อ
2: ันนี้ทางกระทรวงเปิดสนับสนุนเพื่อยกระดับ เทศกาลงานโคมแสนดวงของเมืองลำพูนของเฮานะ
1: ครับผมเดี๋ยวใครฟังอยู่สากลครับผมใครฟังอยู่ก็โคมแสนดวงก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาเน
2: า
1: ะเป็นโคม
2: ดวงแรก
1: นะจะไปแขวนไว้แล้วก็ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวก็สามารถมาเริ่มแขวนได้เป็น1ดวงที่จะเป็นแสนดวงในจังหวัดลำพูนของเฮานะครับผมแขวนได้ก็คือมีวัดพระธาตุเนาะมีจุดเจ้าแม่จามบาเตวีนะครับผมแล้วก็ในพื้นที่ของเฮาก็จะมีการประดับตกแต่งโคมทั้งนักท่องเที่ยวได้มาก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับผมฝากไปเลยกิจกรรมเหล่านี้รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นผมเอาอย่างนี้ดีกว่าว่ากิจกรรมเฮานักเนาะดังนั้นแล้วใครที่จะติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชมรมของอิมบุญสามารถติดตามได้ทางไหนพ้องคับไอโอมีการอัปเดตตรงไหนบ้างครับ
0: ตรงนี้จะต้องติดต่อที่ติดตามตรงหน้าเฟซไอโอละปูนนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ไอโอละปูน
0: ไอโอละปูนนามสกุลพิมพ์สารเนี่ยจะมีคนเดียวนะ
1: มีคนเดียวนั่นแหละครับผม
0: ถึงเฮาจะอัปเดตเรื่องของกิจกรรมอย่างต่างๆ
1: ครับผม
0: เนาะตรงนี้ก็ฝากไว้ตัวเองว่าเฮาคนละปูนนะครับจะไปลืมว่าละปูนเนี่ยเป็นละปูนเมืองบุญนะครับละปูนเมืองบุญละปูนปันปีนะครับกรรมนี้ครูบาประกอบบุญวัดมหาวันเปิ้นบอกไว้ว่าไอโอเฮาเป็นคนละปูนเฮาจะไปลืมรักเงาคนละปูนเฮาเนอ
1: ร
0: ์ละปูนนี่เป็นละปูนเมืองบุญนะละปูนปันปีอายุมา 1,400 กว่าปีละเพราะฉะนั้นเป็นคนละปูนก็ต้องสนับสนุนนะครับช่วยส่งเสริมคนละปูนนะครับเพื่อคนละปูนได้กินดีอยู่ดีนะครับอันนี้กรรมครูบาประกอบบุญเปิ่นสั่งไว้เปิ่นสอนไว้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมและในกิจกรรมอื่นๆที่ทางวัฒนธรรมได้เข้าไปร่วมนะครับผมสามารถติดตามได้ทางไหนพ้องครับผม
2: นี่ก็เฟซบุ๊กของสำนักงานเลยเจ้าเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
1: พิมพ์ไปเลยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะครับผม
2: อัปเดตตลอดอ่ะ
1: ครับผม
2: เพราะว่าจะมีน้องเปิ่นประชาสัมพันธ์ตลอดเนาะ
1: ครับ
2: เพราะกิจกรรมเขาเยอะนะจ๊ะ
1: แม่นครับดังนั้นแล้วใครที่อยากจะรู้ว่ากิจกรรมอะไรยังเกิดขึ้นในจังหวัดเท้าพ่องที่เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางวัฒนธรรมเข้าไปร่วมก็ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กของวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนแล้วก็เข้าไปทักไปถามก็ได้หรือว่าเข้าไปติดตามที่เปิ่นโพสต์ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็โอ้อู้กันมานะพอสมควรแล้วมันเร็วเหมือนกันเนาะชั่วโมงเดียวผมก็แลพออันนาฬิกาโอ้จะหมดชั่วโมงแล้วเหมือนกันท้ายนี้นะครับผมวันที่26เฮามีนัดการใครที่ลงทะเบียนแล้วจะไปดีลืมปลุกนาฬิกาตื่นเจ้าน้อยนะครับผม 6:00 นต้องถึงที
0: ่สถานีรถไฟลำพูน
1: สถานีรถไฟลำพูนนะครับหรือใครที่จะ walk in ก็มาเจ้าน้อยนะครับผมเพื่อที่จะได้มาบริหารจัดการเวลากันเพราะว่ารถไฟก็จะมาเร็วขึ้นคาปิกก็จะปิกเร็วขึ้นดังนั้นแล้วมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาแต่เฮาบ่มีข้อจํากัดในเรื่องของศรัทธาของเฮาดังนั้นแล้วเจ้าลำพูนหรือว่าเจ้าเชียงใหม่หรือแม้แต่เจ้าเชียงใหม่ที่จริงขึ้นเฮาถึงนะเพื่อเจ้าเชียงใหม่ฟังอยู่และอยากจะมาร่วมบุญกันนั่งมาตั้งแต่เชียงใหม่ตอนเต้าแต่ต้องจ่าย15บาทนะห้ามจ่าย5บาทเดี๋ยวคุณจะไม่แผ่วที่อันขุนตาลนะอีน่ะต้องบอกกันเนอะ
0: ถ้าจ่าย5บาทก็ถึงแค่ละปูน
1: ั่นแหละครับ
0: ก็ทัวร์จีนติละปู
1: นั่นนะครับฝากไว้ตัวนะครับกิจกรรมนั่งรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับกับชมรมอิ่มบุญแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดก็จะมีการเข้ามาร่วมนะครับในการกิจกรรมครั้งนี้ตัวนะครับผมใครที่มีศรัทธาใครที่อยากร่วมขบวนไปกับอิ่มบุญด้วยกันนะครับผมเชิญได้เนอวันที่26ตอนนี้บ่มีการลงทะเบียนไหนแล้วมีแค่ walk in วันที่26เท่านั้น6โมงเช้าไปด้วยกันนะครับใส่โทนสีเหลืองขาวแล้วก็ติด
0: โบ
1: ริบบิ้นสีดำที่หน้าอกซ้ายนะครับรวมไปถึงไปลืมเตรียมน้ำหยาดแล้วก็ไปลืมเตรียมสวยดอกไปกันตัวนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้กิจกรรมดีๆที่เจ้าละปูนของเฮาทำเพื่อเจ้าละปูนของเฮาเองนะครับผมดังนั้นแล้วฝากไว้ตัวเซา6นี้วันอาทิตย์นะครับผมใครหยุดใครปิ๊กบ้านที่จริงเป็นวันหยุดยาวใครถ้ามาแล้วก็อยากจะเจริญกิจกรรมนี้นะครับฝากไว้ตัววันนี้ต้องขอบคุณนะครับผมแน่นอนเลยว่า2ท่านนะครับท่านพรทิวาขันธมาลานะครับผมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ไอโอธรรมนูนพิมพ์สารนะครับประธานชมรมอิ่มบุญลำพูนนะครับหากมีกิจกรรมอื่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาอู้กันแถมนอกเผื่อว่ามีกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมบ้านเฮาสำหรับวันนี้ขอบคุณจ้านักนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เราต้องลากันไปแล้วนอน1ชั่วโมงนะครับผมน้อยเหลือเกินนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตใดนะครับผมติดตามที่เลข3เพจเนอร์สวทลำพูน FM 95วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนแล้วก็ทางเพจไอโอพิมพ์สารนามสกุลพิมพ์สารนี่เนอะไอโออย่างก็ไอโอละปูนนามสกุลพิมพ์สารมีอันเดียวนะครับผมจะได้แล้วฝากติดตาม3เพจนี้ตัวแล้วเราจะอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่ต้องให้หน่วยงานของรัฐนะคะเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบซึ่งจากข้อสั่งการอันนี้นะคะก็นำไปสู่การมอบหมายให้แก่3หน่วยงานหลักๆด้วยกันค่ะ1คือกระทรวงมหาดไทยนะคะให้บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่สิ่งที่จะต้องทำก็คือเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วค่ะหน่วยงานที่2กรมการขนส่งทางบกนะคะให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคหน่วยที่3ค่ะกระทรวงการคลังนะคะท่านให้ไปเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็วค่ะเรื่องที่2นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้เล่าถึงผลสำเร็จจากการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง4วันที่ผ่านมานะคะเป็นการไปเยือน3เมืองด้วยกันคือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งความสำเร็จที่ปรากฏขึ้นก็เป็นยกระดับความสัมพันธ์4ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกคือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลท่านนายกได้เข้าพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและมีการประชุมในระดับทวิภาคีกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะคะมากไปกว่านั้นในระดับรัฐบาลของไทยกับในระดับมณฑลก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารที่เซี่ยงไฮ้และเฉิงตูด้วยการที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งสองเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในเรื่องของ AI เพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะได้มีความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของเอกชนกับเอกชนค่ะในการเดินทางไปที่เฉิงตูนี้ท่านนายกไปเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ค่ะที่เมืองเฉิงตูซึ่งเป็นพื้นที่แรกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะคะถือเป็นครั้งแรกที่เราจะเจาะไปยังกลุ่มนักลงทุนในภูมิภาคที่แตกต่างจากเดิมซึ่งก่อนหน้านั้นมีสาขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่กวางเจาแล้วก็ที่ปักกิ่งแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราหวังที่จะดึงดูดนักลงทุนจีนให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยซึ่งท่านนายกก็ย้ำว่าการไปพูดคุยกับนักลงทุนจีนนั้นไม่ได้เพียงเพื่อการนำเม็ดเงินเข้าประเทศเท่านั้นนะคะแต่การทำธุรกิจจากนี้ไปจะต้องนำไปสู่การจ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยเราโดยเฉพาะในเรื่องของ R&D ด้วยนะคะและความสำเร็จในเรื่องที่4ก็คือความมีแผนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวัฒนธรรมการเชื่อมมิตรไมตรีกับสื่อมีเดียต่อมีเดียรวมถึงการโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็บริษัทแพลตฟอร์มจีนเขาก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในโลกโซเชียลมีเดียของเขานะคะนอกจาก4ประเด็นหลักที่ถือเป็นความสำเร็จแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติก็มีการลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐไทยกับจีนรวมถึง15ฉบับด้วยกันนะคะครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัย AI การพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขแล้วก็ยังมีเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะรวมแล้ว15ฉบับซึ่งท่านนายกได้สั่งการในคณะรัฐมนตรีว่าเรามีความสำเร็จมาณระดับหนึ่งคือก การลงนามในเอกสารความร่วมมือแต่ว่าต้องไม่หยุดเพียงแค่นั้นนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งไปจัดทำแผนปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า action plan ในแต่ละด้านแล้วก็กำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนเพื่อผลักดันสิ่งที่ได้เริ่มขึ้นมาแล้วให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบด้วยนะคะในส่วนมติคณะรัฐมนตรีค่ะดิฉันมีเพียงแค่เรื่องเดียวนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินจากงบกลาง843ล้านบาทนะคะเพื่อนำไปฟื้นฟูระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะในกรอบ843ล้านบาทนี้ก็จะแบ่งเป็น67รายการด้วยกันซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1นะคะที่สงขลาซ่อมแซมคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมานะคะที่คลองระบายน้ำ D7 จังหวัดยะลาแล้วก็ยังมีโครงการในกลุ่มของการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ๆอีกเยอะทีเดียวนะคะรวมถึงในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่น้ำที่ปัตตานีอำเภอมายอด้วยค่ะซึ่งท่านนายกนะคะได้เน้นย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบกลางและเร่งดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูให้สำเร็จโดยเร็วนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับแล้วเนี่ยจะต้องให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่านะคะและสามารถตอบในทุกๆการใช้จ่ายแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้มติครม.ที่สำคัญนะคะยังมีอีก3เรื่องด้วยกันนะคะได้แก่การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะการเห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและ AI นะคะและการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะที่เหมาะสมขอสรุปวาระสำคัญนะคะดังนี้ค่ะครม.นะคะอนุมัติหลักการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่โอนเงินหรือทรัพย์สินแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้1เท่าโดยไม่กำหนดเวลาสิ้นสุดค่ะพร้อมเพิ่มสิทธิ์การบริจาคให้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น2เท่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2571ค่ะผ่านระบบ e-donationรวมทั้งผ่อนปลนระยะเวลาการจดแจ้งขอรับสิทธิ์ทางภาษีของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงมาตรการได้มากขึ้นเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจ้างงานกลุ่มเปราะบางแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะข่าวต่อไปนะคะครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ประจำปี2026ค่ะเพื่อใช้รองรับในการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านดิจิทัลและ AI ค่ะวันที่23กรกฎาคมนี้ที่นครเฉิงตูประเทศจีนค่ะโดยสาระสำคัญคือมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะการยกระดับทักษะดิจิทัลการนำ AI ไปใช้ในภาคเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะและสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอย่างทั่วถึงยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะโดยร่างถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะประเด็นถัดไปนะคะครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่โดยปรับหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะในพื้นที่อำเภอเวียงแหและอำเภอกัลยาณิวัฒนาให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ที่เอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ในพื้นที่ที่กำหนดค่ะนอกเหนือจากการใช้เพื่อการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดค่ะและในวันนี้นะคะมีมติแต่งตั้งจากครม.ค่ะโดยการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองมีจำนวนทั้งสิ้น1รายค่ะได้แก่นายกฤตเทพสิมาลีดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ และมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญนะคะให้ดำรงตำแหน่งนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน1รายค่ะได้แก่นายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำสั่งแต่งตั้งอื่นๆนะคะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสค่ะและยังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีก2เรื่องดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเป็นอาคารคสร. 5ชั้นโรงพยาบาลห้วยยอดตำบลเขาขาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง1หลังจากเดิมวงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติจำนวน157.02 ล้านบาทเป็นวงเงิน 159.24 ล้านบาทหรือเพิ่ม 2.22 ล้านบาทระยะเวลาถึงปีงบประมาณ 2,571 ค่ะเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามมาตรฐานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังสามารถเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจราเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์และปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือว่าเป็นวันลากลุ่มเป้าหมายนะคะประกอบด้วยข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและบุคคลทั่วไปอายุ20ถึง75ปีจำนวนรวมทั้งสิ้น220คนค่ะดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีข้อคำถามไหมคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเวลานะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเร่งด่วนให้เมื่อทบทวนและดำเนินการได้ผลอย่างไรเนี่ยต้องมารายงานท่านนายกอยู่ตลอดอยู่แล้วอะค่ะคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นกระแสต่อต้านนะคะเมื่อมันมีเสียงสะท้อนขึ้นมาแล้วเรื่องนี้พี่เป้าหมายของโครงการนี้คือดูแลคนที่ยากไร้ที่สุดเดือดร้อนที่สุดและถ้าเมื่อมีคนกลุ่มนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาสะท้อนมาว่าเขาหลุดจากเกณฑ์ท่านนายกจึงมีความไม่สบายใจอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านหวังให้เกิดขึ้นก็คือคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแลหากว่าปัญหาในการดูแลมันครอบคลุมไม่ถึงเป็นเพราะเกณฑ์ที่ไม่สอดรับกับสภาพความเป็นจริงมันก็ต้องมีการทบทวนค่ะบางถนนไม่ได้เข้าคือเวลามติคณะรัฐมนตรีอะค่ะถ้ายังไม่ได้เข้าเขาบางทีก็อาจจะสืบเนื่องมาจากว่า เวลาส่งเอกสารไปยังให้ส่วนราชการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะยังมาไม่ครบถ้ามันยังมาไม่ครบก็ยังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ได้อะค่ะก็ไม่ได้มีการแจ้งหรอกค่ะว่าทำไมถึงไม่ได้เข้าอ่ะนะคะแต่ว่าขออธิบายในหลักการว่าทุกเรื่องที่จะเข้ามาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานเหล่านั้นต้องชี้แจงเป็นเอกสารเพราะฉะนั้นในกรณีถ้ายังมีหน่วยงานไหนที่ยังให้ไม่ครบอะค่ะทางเลขาคณะรัฐมนตรีก็จะไปติดตามให้เร่งดำเนินการส่งเข้ามาเพื่อที่จะได้หยิบเรื่องนั้นเข้าสู่การพิจารณาค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีคำถามก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ซื้อดอกพวงมาลัยดอกมะลินะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติดอกมะลิสวยๆจากสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะวันนี้ท่านนายกก็ได้ไปอุดหนุนนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยซื้อเพราะว่ารายได้จากการซื้อดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นี้ก็จะไปใช้ในการกุศลดูแลผู้ยากไร้และเด็กทั้งด้านของการศึกษาและด้านอื่นๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับนั่นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับการแถลงในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนอกจากเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันซื้อดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคม12สิงหาคมนี้นะครับเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลินั้นก็จะไปสมทบทุนช่วยเหลือโครงการมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับการแถลงในส่วนของโฆษกนั้นก็จะแถลงถึงเรื่องแรกคือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้มีข้อสั่งการ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนายกรัฐมนตรีได้ปรารภก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีไม่สบายใจหลังจากที่มีการประกาศผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นเรียกได้ว่ามีการร้องเรียนมีการอะไรต่างๆในโลกโซเชียลด้วยเช่นเดียวกันมีการพูดคุยแล้วก็มีการโพสต์ข้อความในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะไม่ได้รับความเป็นธรรมบ้างมีปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรือเรียกได้ว่าเอ๊ะคนที่ได้รับบัตรรู้สึกว่าจนไม่จริงหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้แหละครับนายกรัฐมนตรีก็แสดงความไม่สบายใจหลังที่มีประกาศแล้วก็มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างแบบนี้เข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีก็กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าหลังจากนี้ต้องให้หน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยต้องเข้าหาประชาชนเข้าไปช่วยประชาชนในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่าให้พี่น้องประชาชนต้องเข้ามาหาหน่วยงานรัฐแต่ให้หน่วยงานรัฐทำงานเชิงรุกเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาหาหน่วยงานรัฐนั่นเองครับโดยได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถยนต์ต่างๆนะครับเรื่องของกระทรวงการคลัง3หน่วยงานหลักๆนี่แหละต้องบูรณาการทำงานร่วมกันไปตรวจสอบให้ดีว่าเป็นคนจนจริงหรือไม่อย่างไรเพื่อไม่ต้องมีข้อคลางแคลงสงสัยกันอีกต่อไปและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้จะได้เป็นคนที่จนจริงๆและเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความลำบากจริงๆเท่านั้นครับและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประการที่2ที่โฆษกได้มีการแถลงคือนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่าถึงผลสำเร็จในการไปเยือนประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สรุปให้ฟังว่าในการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และก็ยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่างๆนานาด้านสังคมทุกอย่างทุกมิติเลยทีเดียวอย่างเช่นด้านต่างๆในการยกระดับความสัมพันธ์หรือความร่วมมือเนี่ยนะครับก็จะมี4มิติด้วยกันในการยกระดับความร่วมมือความสัมพันธ์ต่างๆ1รัฐต่อรัฐก็จะยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ2รัฐกับมณฑลต่างๆของประเทศจีนด้วยรัฐไทยกับมณฑลต่างๆของประเทศจีนบางมณฑลนี่คือการยกระดับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือและนอกจากนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชนคือภาคธุรกิจด้วยกันเองและประการที่4คือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยหรือแลกเปลี่ยนด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างสื่อไทยกับสื่อจีนหรือด้านการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญครับผลสำเร็จในการเยือนจีนครั้งนี้นอกจากเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้ง4มิติแล้ว ยังมีความสำเร็จในเรื่องของการเซ็น MOU 15ฉบับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาด้านอวกาศด้าน AI และด้านสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นครับและนอกจากนี้การแถลงในส่วนของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับไปช่วยเหลือทางพี่น้องในส่วนของจังหวัดภาคใต้นะครับเป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน800กว่าล้านบาทในการให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีพุทธศักราช2568ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันครับ
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็เป็นความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่มีทั้งข้อสั่งการและก็รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ได้แถลงไปแล้วนอกจากนั้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับยังมีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็คือนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และก็นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมในส่วนที่รับผิดชอบซึ่งประกอบไปด้วยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงอัตราภาษีนะครับเพิ่มสนับสนุนให้วิสาหกิจในวิสาหกิจชุมชนสามารถหักลดหย่อนได้นะครับผ่านระบบeDonation นะครับเพื่อให้สามารถให้วิสาหกิจชุมชนนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากและก็อย่างคุ้มค่าด้วยถัดมาครับคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติด้านระบบดิจิทัล AI ในส่วนของภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคต่างๆของประเทศนั้นได้ขับเคลื่อนระบบดิจิทัล AI นะครับในการให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยและข้อถัดมาคณะรัฐมนตรีมีการปรับโครงสร้างผังเมืองของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอำเภอเวียงแหงนะครับเพื่อให้มีการรองรับด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับเพื่อรองรับระบบนิเวศให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยถัดมาครับก็เป็นการเพิ่มวงเงินข้ามปีผูกพันของอำเภอห้วยยอดนะครับโดยโรงพยาบาลห้วยยอดได้สร้างอาคารที่พักอาศัยนะครับของโรงพยาบาลเพิ่มอีก1หลังโดยอนุมัติขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2571ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงระบบสวัสดิการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและข้อสุดท้ายในวันนี้ครับรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทนะครับณดินแดนพุทธภูมิก็คือประเทศอินเดียและก็ประเทศเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569นี้จำนวน220คนโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับในวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีและคุณสุวิทย์โสมนัสโดยผู้บรรยายในวันนี้ครับคุณบุญมาศรีหมาดและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีระบุการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและกฎหมายไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วหากมีปัญหาจะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนในหลายเรื่องจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายและไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงยืนยันรัฐบาลไม่ยอมรับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการหากการสืบสวนสอบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ใดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้รัฐบาลแจ้งไปยังทุกหน่วยงานต้องไม่มีเรื่องการทุจริตและพร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการกับคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลพร้อมย้ำหากพบหลักฐานไปถึงใครต้องดำเนินการกับบุคคลนั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมประเมินหลักฐานวันพรุ่งนี้เพื่อออกหมายจับเพิ่มคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อพิจารณาขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากพบมีพยานหลักฐานเพียงพอและเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจนโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งแนวทางการสืบสวนเน้นขยายผลไปยังผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการมีเป้าหมายอยู่2รายและเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาชุดแรก11รายเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วขณะที่ตำรวจยังเดินหน้าสืบสวนส่วนของผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อเนื่องสำหรับการดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักและรัดกุมหากหลักฐานเชื่อมโยงได้ชัดเจนจะขอศาลออกหมายจับทันทีกรณียังไม่เพียงพอจะรวบรวมสำนวนส่งให้ปปช.พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปหลังประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้ากว่า1ล้านตัน
8: นายสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาพบมีปริมาณการส่งออกเกินเป้ากว่า1ล้านตันเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกไว้1ล้าน763ตันสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและยังเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยหลังจากปีนี้ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30และสามารถบรรลุเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกา
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

ลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ที่ดินเอกชนในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนของอำเภอเวียงแหงอำเภอกัลยาณิวัฒนาใช้ประกอบพาณิชยกรรมได้เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
3: ่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ข้อกำหนดเดิมบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความต้องการของประชาชนแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้สันติการแก้วใสรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมกำชับสินค้าต้องมีคุณภาพและมีฉลากกำกับเพื่อความเป็นธรรมแก่พุทธศาสนิกชน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมบริเวณแยกสีกั๊กเขาชิงช้าก่อนวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมีในสัปดาห์หน้าโดยระบุว่าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นเรื่องที่สคบได้รับการร้องเรียนมาตลอดเนื่องจากมักพบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมถึงมีการปนเปื้อนจากกลิ่นและสีของสินค้าอื่นๆในชุดสังฆทานจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานที่มีฉลากกำกับซึ่งต้องระบุทั้งรายการสินค้าราคาปริมาณและวันผลิตวันหมดอายุจากนี้สคบจะร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในต่างจังหวัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งอาจพบการกระทำความผิดสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน้อยทำให้สินค้าถูกสต็อกไว้นานหนังที่กากิตปาโลรายงาน
2: สำนักงานเขตวัฒนาบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการล่าสุดตรวจพบไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสั่งปิดกิจการเพิ่ม2แห่งพร้อมย้ำปรับปรุงยึดกฎหมายเข้มงวดก่อนเปิดบริการ
5: นางสาวพิมจุธาสกุลจิตธาดาผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนารวม11แห่งว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน2แห่งดำเนินกิจการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและจัดให้มีการแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตรวจพบความบกพร่องด้านความปลอดภัยได้แก่ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีสภาพชำรุดไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทั้งนี้สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการทั้ง2แห่งหยุดดำเนินกิจการทันทีพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอ
9: เวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวจาวเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ปากกับปอประสนียพรไกรกฤติชัยนะเจ้าวันนี้ทางสวทเชียงใหม่เป็นแม่ค้าในการผลิตรายการซึ่งก็มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้ารวมถึงสามารถที่จะรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook FanpageAM 639 kHz นะเจ้ามีข้อมูลข่าวสารมาตรการโครงการกิจกรรมนักขนาดเลยและช่วงนี้อาจจะต้องมีการเดินทางด้วยความปลอดภัยนะเจ้าช่วงของการท่องเที่ยวในกรีนซีซั่นบอกว่าจะไปแอลตังดอยแอลตังภาคไหนๆนะเจ้าก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยขับจ้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการเข้าพรรษาตัวนะเจ้าหลายท่านเลยก็อาจจะมีการตั้งอธิษฐานเลยว่าจะงดเหล้าเข้าพรรษาพักยกพักตับเพื่อสุขภาพของฮาวตัวนะเจ้าช่วงนี้ฮาวไปพบกับช่วงของข่าวสารบ้านฮาวเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
11: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านฮาวเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
10: ข้อมูลข่าวสารของต่างจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าตำรวจ PCT เชียงใหม่หลายเครือข่ายมีการเข้าไปทลายเว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทตำรวจเชียงใหม่ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนเวียน50ล้านบาทจับ4ผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลาง16รายการซึ่งก็มีทางด้านพันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสพแม่ปิงนะเจ้าเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านสุภาลัยมอนเต้แอดเวียงเจงใหม่ที่ตำบลวัดเกตหลังสืบสวนนะเจ้าพบว่าสถานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ VLiveBet ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดขึ้นมีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาชักชวนโดยตรงเข้าเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งบริหารอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.การพนันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยึดของกลางจำนวน16รายการไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตiPad โทรศัพท์มือถือแห่ม7เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร4เล่มมีเราเตอร์อินเทอร์เน็ต AIS Fiber 1เครื่องแล้วก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าพบว่าข้อมูลการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รวมไปถึงหลักฐานการแบ่งหน้าที่ตารางการปฏิบัติงานจากการสอบสวนผู้ต้องหาคือการว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลที่ใจชื่อว่าอาร์มคือทำหน้าที่โอนเงินรางวัลให้ลูกค้าเว็บพนันออนไลน์ผ่านต่างบัญชีที่เตรียมไว้โดยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการและก็ผู้บงการเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์มาดำเนินคดีต่อไปโดยเจ้ามากันที่ฝั่งห้องนะเจ้าตางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่เร่งจัดที่ดินคทช.แปลงหนึ่งเดินหน้าบริการในเรื่องของการบริหารจัดการลดต้นทุนมุ่งส่งเสริมการผลิตที่มีตลาดทองฮับตวยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลงหนึ่งอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะรับฟังรายงานผลการดำเนินการจัดการที่ดินทำกินเพื่อกับชุมชนพร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาและความต้องการโดยตรงจากเกษตรกรลงพื้นที่ได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นปรับรูปโฉมทำงานใหม่ด้วยการบูรณาการร่วมกันระดับกรมก็คือกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อช่วยเหลือและลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและก็ตรงจุดซึ่งมีการติดตาม5ประเด็นสำคัญในการนะเจ้ามีการตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อลดต้นทุนมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งรัดลงพื้นที่ตรวจสภาพดินตึงค่า NPK ความกรดด่างในแปลงเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมและช่วยลดต้นทุนการผลิตมีการส่งเสริมการผลิตที่มีตลาดท้องฮับเน้นย้ำขึ้นหน่วยงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในการวางแผนปลูกพืชหลากหลายที่มีตลาดรองรับมีการคำนวณต้นทุนกำไรให้ชัดเจนและเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจชี้แจงถึงกรอบการดำเนินงานยกระดับสิทธิ์ที่ดินสปก.คือสามารถนำไปใช้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินได้ซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันแก้ไขเงื่อนไขตามกฎหมายในชั้นสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภาตัวนะเจ้ามีการตั้งเป้าออกหนังสือยืนยันสิทธิ์ที่ดินสปก.ในพื้นที่เพื่อแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรรายเดิม477รายและก็รายที่เปิดทับใหม่เพิ่มก็คือ103รายนะเจ้าส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรก็มอบหมายให้ทางสปก.ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแหล่งน้ำขุดสระน้ำและวางระบบเพื่อครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเนื่องจากว่าเป็นการจัดทำปัจจัยหลักของเกษตรเลยนะเจ้านอกนี้ก็มีการติดตามความคืบหน้าแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่แล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ยั่งยืนต่อเจ้ามากันที่จังหวัดลำปูนป้องนะเจ้าติดตามสถานการณ์การทับซื้อลำไยและก็จุดทับซื้อลำไยในฤดูปีการผลิต2569ตั้งเป้ารวบรวมและก็กระจายผลผลิตลำไยผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่กว่า 6,000 ตันนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าถึงพาณิชย์จังหวัดลำปูนเกษตรจังหวัดลำปูนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยจุดทับซื้อลำไยในฤดูปีการผลิต2569ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปูนอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอป่าซางจุดแรกทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนและคณะก็มีการลงพื้นที่เยี่ยมแปลงลำไยเบี้ยวเขียว GI แปลงของนายบุญทรงศรีทิพย์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลำไยเบี้ยวเขียวบ้านป่าเศร้าตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนสำหรับลำไยเบี้ยวเขียว GI ก็คือลำไยพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดลำปูนเลยที่ได้ครับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มีลักษณะเด่นก็คือผลเบี้ยวเม็ดน้อยนะจ๊ะเปลือกสีน้ำตาลปนเขียวเนื้อหนาแห้งกรอบรสชาติหวานหอมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดทางคณะมีการลงพื้นที่เพิ่มไปตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตลำไยตีสหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัดนะเจ้าโดยที่ได้ติดตามการบริหารจัดการและก็คัดเคลื่อนงานแผนบริหารจัดการผลไม้สถาบันเกษตรกรในการกระจายผลิต ออกนอกแหล่งผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์โตยนะเจ้าจากนั้นก็มีการลงพื้นที่ไปที่จุดรวบรวมผลผลิตลำไยบริษัทรอยัล88จำกัดตามลำดับแล้วก็จะมีการดำเนินการแล้วก็รายงานผลในสถานการณ์ภาพรวมนะเจ้าในปี2569ของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจังหวัดลำปูนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสี่สหกรณ์หลักเลยก็คือจะมีเป้าหมายร่วมกันในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกรวม 4,600 ไร่จากสมาชิกเกษตรกรรมรวม455คนซึ่งก็มีการผลิตรวมกันกำลังผลิตก็คือ155ตันต่อวันนะเจ้าเป้าหมายรวบรวมลำไยรูดร่วงรวม 3,300 ตันลำไยสดช่อรวม 2,745 ตันรวมปริมาณของลำไยที่ตั้งเป้าไว้ทั้งหมดเนี่ย 6,045 ตันก็จะมีการขับเคลื่อนทานการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดอย่างครบวงจรเน้นระบบตลาดล่วงหน้าพรีออเดอร์รวมไปถึงความบริสุทธิ์ได้มาตรฐานส่งตรงไปยังห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดชั้นนำบอกว่าจะเป็นแมคโครโลตัสนะเจ้าตามคำสั่งซื้อที่ได้มีการจองล่วงหน้าไว้นอกจากนี้ก็ยังมีจุดรวบรวมคัดเกรดขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งคลังสินค้าโรงรวมซันเฟอร์มาตรฐานของ GFP อย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัดหรือสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรเกษตรกรของป่าซางนะเจ้าก็มั่นใจได้เลยว่าผลผลิตของลำไยเครือข่ายสหกรณ์ลำปูนเนี่ยจะยังคงคุณภาพความสดใหม่ปลอดภัยได้อย่างแน่นอนเจ้าไปกันที่จังหวัดลำปางห้องนะเจ้าก็มีการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้สายน้ำแห่งชีวิตศึกษาแนวบริหารจัดการแม่น้ำวังอย่างบูรณาการนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแนะนำคณะจากผู้แทน5หน่วยงานบอกว่าจะเป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมด้วยสื่อมวลชนก็ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งชีวิตที่ฝ่ายพับได้ส่วนสาธารณะพิรมทานและก็เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ต่อเนื่องกันเจ้าจนถึงบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์200ปีหรือสะพานวัดเกาะการลงพื้นที่ในตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังที่จังหวัดลำปางก็ได้การคัดเลือกนะจ๊ะเป็นพื้นที่นำร่วมพัฒนาต้นแบบบริหารจัดการทำงานเชิงพื้นที่แล้วก็มุ่งนำองค์ความรู้ทรัพยากรงบประมาณและก็ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาวะของประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับแม่น้ำวังเนี่ยเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของจังหวัดลำปางที่มีความผูกพันกับประชาชนวิถีชีวิตของชาวลำปางมาอย่างยาวนานการดูแลรักษาแม่น้ำวังไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าต้องเป็นความร่วมมือการที่จะได้ร่วมมือทุกภาคส่วนทุกส่วนทั้งเอกชนประชาชนภาควิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์และก็บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะโดยตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเจ้ามุ่งสร้างต้นแบบการทำงานร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาได้ตลอดจนนำองค์ความรู้ประสบการณ์เนี่ยไปต่อยอดขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคตเพื่อให้แม่น้ำวังเนี่ยยังคงเป็นสายน้ำแห่งชีวิตและเป็นทรัพยากรสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนจังหวัดลำปางต่อไปเจ้าไปกันที่ตางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายชาติพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้วัฒนธรรมชาติพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุเทพนุชสวงประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้วัฒนธรรมชาติพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี2569โดยมีทางด้านนายสุรินทร์ปหาวันผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเป็นผู้กล่าวต้อนรับแล้วก็จะมีทั้งหัวหน้าส่วนสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนผู้แทนเครือข่ายอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก็จะมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายทั้งระดับก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษานะจ๊ะมีทั้งการจำหน่ายอาหารชาติพันธุ์เรียนรู้วิธีการทำเครื่องแต่งกายการผลิตสมุนไพรแล้วก็มีการเรียนรู้ศิลปะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของศิลปะของชาวไทยใหญ่มีกิจกรรมที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐสถานศึกษาเครือข่ายชาติพันธุ์และก็ภาคประชาชนพร้อมมีการผลักดันคือมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการสืบสานวิถีชีวิตภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ก็ยังมีเวทีเสวนาเรื่องของแนวทางความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมชาติพันธุ์ระดับโรงเรียนและก็ความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยผู้แทนเครือข่ายชาติพันธุ์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างการรับรู้เข้าใจอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็มีการสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมทุกกลุ่มนะเจ้าคือคงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยเจ้านอกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วเฮาไปที่แม่เสรียงกันพ้องนะเจ้ายกระดับปฐมวัยโซนใต้แม่ฮ่องสอนยูนิเซฟหนุนงบประมาณติวเข้มครูผู้ดูแล200คนจาก84ศูนย์ที่จะมุ่งพัฒนาเด็กคือครบทุกวิตินายรัชพลยาใจในอำเภอแม่ลาน้อยเป็นประธานเปิดโครงการขยายผลพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่โซนใต้3อำเภอสายใต้จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งการศึกษาสร้างมาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งมีการจัดการปฐมศึกษานะเจ้าวางฐานรากสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้การเจริญเติบโตที่สำคัญแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมคือกับละอ่อนทั้งในด้านของร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาจำเป็นต้องอาศัยครูและผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะในการที่จะจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาตามช่วงวัยในตอนนี้มีการอบรมในการนะเจ้า200คนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม84แห่งได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยภายใต้แผนงานความร่วมมือของการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อสมองกับการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยการส่งเสริมสมรรถนะและจัดการจันเฮียนอย่างเชิงบวกนะเจ้ามีทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมความปลอดภัยเอื้อต่อการเติบโตของละอ่อนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่จะนำเทคนิควัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการสอนแล้วก็มีการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีจากครูต้นแบบทั้ง3อำเภอนะเจ้าซึ่งก็เป็นโครงการที่นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกลโดยการผสานความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นองค์กรระดับสากลเพื่อให้เด็กทุกคนเนี่ยได้มีการดูแลส่งเสริมพัฒนาการมีคุณภาพแล้วก็มีความเท่าเทียมกันโดยเจ้าและช่วงนี้เราพักกันสักกรรมเดียวนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อมูลข่าวสารในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้น่านเจ้า
12: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้น่านผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
10: เจ้าช่วงนี้พักกันแล้วนะเจ้าก็มาปะกันในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่านไปพบกับช่วงของข่าวสารจังหวัดเชียงรายกันนะเจ้าก็มีการผนึกกำลังแล้วก็เปิดโครงการประสานความร่วมมือช่วยเหลือผู้หญิงเด็กจากการกระทำความรุนแรงทางอาญาสร้างเครือข่ายคุ้มครองครอบคลุมทุกภาคส่วนเจ้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวจังหวัดเชียงรายจัดโครงการประสานความร่วมมือช่วยเหลือผู้หญิงเด็กการกระทำความผิดความรุนแรงทางอาญา พื่อที่จะเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและก็ภาควิชาชีพโดยที่สามารถที่จะป้องกันช่วยเหลือผู้เสียหายโดยมีนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนเครือข่ายเข้าร่วมซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัวรวมไปถึงความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนและก็ซับซ้อนปัญหานี้ไม่ได้กระทบแค่ร่างกายแต่กระทบจิตใจของผู้กระทำโดยนะเจ้าส่งผลเสียต่อความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและสังคมในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ของความหลากหลายการป้องกันคุ้มครองกลุ่มเปราะบางเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกที่ฮ้องว่าสหวิชาชีพหรือว่าการรวมพลังกันทุกฝ่ายเพราะว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนักวิชาการบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบุคลากรในด้านสาธารณสุขสหวิชาชีพรวมไปถึงภาคประชาชนในพื้นที่ตัวนะเจ้าก็โครงการนี้เนี่ยก็เป็นการนำนโยบายมาขับเคลื่อนของทางสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเฝ้าระวังคือความช่วยเหลือไม่ยิงละอ่อนนะเจ้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสร้างระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนในระดับพื้นที่โดยนะเจ้าต่อไปเฮาไปพบกับทางจังหวัดพะเยากันนะเจ้าจังหวัดพะเยามีการเดินหน้าการบริหารจัดการน้ำห่วมกับทางสสน.มีแนวทางการทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำนะจะเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝนตกที่ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยานายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมหารือและขอเรียนความรู้ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.แล้วก็มีการประชุมที่จะเตรียมความพร้อมนะเจ้าเตรียมข้อมูลในระดับพื้นที่รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนพร้อมมีการหารือถึงการประยุกต์ใช้ระบบของไทยวอเตอร์ซึ่งเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์มีการวางแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลจังหวัดน้ำก็คือมีการยกระดับเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที่ถูกต้องรวดเร็วซึ่งไทยวอเตอร์นี่ตอนนี้ก็มีการเปิดตัวในเวอร์ชันใหม่นะเจ้าแพลตฟอร์มที่ตามติดสถานการณ์น้ำภัยพิบัติที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้แจ้งเตือนข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเลยประชาชนหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็สามารถติดตามได้บอกว่าจะเป็นการติดตามเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังรวมถึงค่าฝุ่น PM 2.5 มีระบบแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายโดยแสดงข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะพื้นที่ช่วยเตรียมข้อมูลและก็ความพร้อมรับมือเชื่อมโยงข้อมูลจาก56หน่วยงานนะเจ้าครอบคลุม13กระทรวงและก็1องค์กรอิสระโดยใช้มาตรฐานข้อมูลเดียวกันสามารถที่จะเข้าไปใช้งานฟรีเลยนะเจ้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net หรือจะดาวน์โหลดทางแอปพลิเคชัน Thai Water รู้น้ำรู้อากาศตึงระบบ iOS และก็ Android เลยนะเจ้าไปต่อที่กันที่จังหวัดแพร่นะเจ้ามีการปัจฉิมนิเทศโครงข่ายคณะของการเชื่อมรถไฟต่างคู่เด่นชัยเจียงไฮเจียงของ5สถานีที่จะฮองฮับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตเจ้าที่โรงแรมแม่ยมพาเลสอำเภอเมืองแต้นายกุณากรโคตรฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแต้ก็เป็นประธานในการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่สายเด่นใจเชียงไฮเชียงของโดยกรมทางหลวงจัดขึ้นที่จะมีการสรุปผลศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาโครงการทางหลวงในจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ก็มีการพัฒนาเส้นทางใหม่โดยนะเจ้าเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟย่านขนถ่ายสินค้าเพื่อเข้ากับเส้นทางหลักโดยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยสำหรับโครงการรถไฟต่างคู่สายเด่นชัยเจียงไฮเจียงของ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะยกระดับศักยภาพของจังหวัดแพร่แล้วก็ภาคเหนือตอนบนเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจไทยเสริมถึงการเดินทางถึงการขนส่งการลงทุนการท่องเที่ยวดังนั้นการวางแผนพัฒนาโครงการทางหลวงก็มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟและก็ศูนย์ขนถ่ายสินค้าช่วยที่จะฮองฮับการขยายตัวเมืองลดปัญหาการจราจรและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตโดยนะเจ้าทิ้งท้ายกันที่จังหวัดน่านเจ้ามีการอำนวยความสะดวกของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถประกอบพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าที่จังหวัดน่านนะเจ้าดูบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนอตี้มีประชาชนกว่า300คนเนี่ยเดินทางมาขอให้บริการตรวจสอบจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านแล้วก็มีการนำไปพิจารณาสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าพร้อมทั้งมีการหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่บัพพันเกณฑ์คุณสมบัติยื่นอุทธรณ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยื่นคำร้องการประกอบพิจารณาเป็นรายกรณีโดยซึ่งก็มีแนวทางในการพิจารณานะเจ้าโดยที่ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านก็มีการเชิญชวนไปยังผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบรายชื่อที่จดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถเพื่อนำไป

2569ในช่วงถัดไปนะเจ้าเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเชียงใหม่นำรายการจะลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่รับหน้าที่ผลิตรายการและผมธนชัยสุวรรณกาศเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับภาพความทรงจำของการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดแพร่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภาพความทรงจำยังคงผูกพันกับชาวจังหวัดแพร่ครับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปย้อนอดีตฉายภาพการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นผ่านการขับร้องเพลงซอพื้นบ้านโดยครูโชคชัยเมฆแสงศิลปินขับร้องเพลงซอเมืองแพร่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ลานพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในฐานะใดพระอธิการประดิษฐ์คำวันฉายาทิตสัจโจเจ้าอาวาสวัดเวียงตั้งตำบลวังทงอำเภอเมืองแกร่จังหวัดแกร่พระสงฆ์อาพาธพิการแขนและขาทั้งสองข้างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงรับเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์นานกว่า40ปีได้พระราชทานปัจจัยเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพเป็นประจำทุกเดือนและในช่วงนี้เราจะไปตามรอยพระเม

0: อาตมาภาพพระอธิการประดิษฐ์ทิสสะโจเจ้าอาวาสวัดเวียงตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาเมื่อพ.ศ. 2520เป็นเจ้าอาวาสได้2ปีก็นำศรัทธาชาวบ้านมาพัฒนาวัดแป๊บเล็กอยู่ในบ่อน้ำก็ยกขึ้นสูงข้าตีมะพร้าวลบดูสายไฟแรงสูงเดินไปดูดไปช็อตเอาไปโรงพยาบาลไปรีดสุดตัวที่โรงพยาบาลหลายวันก็ถูกตัดแขนตัดขามีความทุกข์ความลำบากมากท่านแม่เจ้าท่านเสด็จมาที่อำเภอสองมีชาวบ้านไปทูลกราบทูลว่ามีพระองค์หนึ่งที่วัดเวียงตั้งเป็นพิการคิดจะทำลายตัวเองฆ่าตัวเองตายเราทรงท่าผลิตสั่งให้ราชกรรมมาดูก่อนอีก2 3วันท่านเสด็จมาวีหลัง2525นั้นเราตั้งแต่นั้นมาได้ความอุทมมาบำรุงจากพระองค์ท่านตลอดมาเลยมีจดหมายน้อยมาเขียนไม่กี่บรรทัดบอกว่าขอนิมนต์ท่านไว้อยู่กับศรัทธาตลอดไปขอท่านรับเป็นเรื่องของเวรของกรรมท่านให้กำลังใจอย่างนี้ก็เลยไม่คิดที่จะทำลายตัวเองเพราะแต่นั้นมาท่านก็พระราชทานปัจจัยมาสมาได้มากกว่ามาพัฒนาซื้อที่ดินปลูกต้นไม้ท่านได้บริเวณหลังวัดหลายสิบไร่เป็นป่าร่มรื่นใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ใช้ของหน่วยราชการต่างๆหน่วยใช้อาศัยท่านก็เหมือนพ่อแม่ที่จริงพ่อแม่จริงๆก้อนของอะไรถึงระดับมีอะไรไปให้สันเราสันนิดเดียวถ้าสัตย์นิดสันอีกนิดตามเราถึงทราบซึ่งในมหาตุลาที่ควรของโอท่าเป็นอย่างมากมายหาที่สุดไม่ได้เป็นได้อะไรรักพระองค์ท่านมากเลยเหมือนว่าเราสามารถสละชีวิตแทนพระองค์ได้เราก็สละแทนได้อยากให้ท่านอยู่ต่อไปนานๆเราอยู่ไม่กี่ปีก็ได้นะใจองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อธรรมภาพประสบด้วยของชาวไทยตลอดมาตามเพจกรณีกิจไม่ได้อยู่อย่างสบาย
1: ข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกรณิกรชาวจังหวัดแพร่ต่างรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนจังหวัดแพร่ต่างตั้งมั่นว่าจะทำความดีเพื่อพระองค์ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมนายธนยศคำมีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ในนามตัวแทนเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่รู้สึกเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งครับต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตากรุณาครับซึ่งผมในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนานะครับจังหวัดแพร่รวมถึงพัฒนาสังคมต่อไปครับ
4: สวัสดีครับกับผมนายวัชิรวุฒิแก้วรวมผู้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายเยาวชนรักถิ่นเกิดจังหวัดแพร่และผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ครับก็วันนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับตั้งแต่ทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับที่ได้เกิดใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์ท่านเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านโขนหรือนาฏศิลป์ผ้าไทยก็รู้สึกภ าคภูมิใจที่เรายังมีวัฒนธรรมดีๆให้พวกเราได้เห็นจนถึงปัจจุบันในฐานะเป็นลูกหลานหรือเยาวชนก็จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานและพระองค์ก็จะสถิตอยู่ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ครับ
1: สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงนั้นการเตรียมการขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสร้างพระเมรุมาตรซึ่งความคืบหน้าทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีกำหนดการระหว่างวันที่14-19 ธันวาคม 2569โดยในวันจันทร์ที่14 ธันวาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันอังคารที่15 ธันวาคมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงในช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีทางการและในช่วงกลางคืนจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงในวันพุธที่16 ธันวาคมเป็นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรและอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17 ธันวาคมมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันศุกร์ที่18 ธันวาคมพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในวันเสาร์ที่19 ธันวาคมจะมีพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารโดยอัญเชิญจากพระศรีรัตนเจดีย์และพระศรีรัตนศาสดารามนำไปบรรจุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วท่านสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทแม่สอดครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: การอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 KHz สวทฝาง FM 89.25 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องไม่หลุดจากระบบสวัสดิการจากรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเชิงรุกโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบ
9: นายสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2519โดยระบุว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงพอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
2: ด้านกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่นี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนปฏิพลสัตพรมมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมสรุปยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรวมกว่า 1,640,000 รายเตรียมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้ง10สิงหาคมนี้
11: สำนักงานประกันสังคมสรุปผลการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569หลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งได้อย่างทั่วถึงโดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 1,645,911 รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนฝ่ายนายจ้าง 16,066 รายและผู้ลงทะเบียนฝ่ายผู้ประกันตน 1,629,845 รายสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของนายจ้างและผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ SMS พร้อมเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่16กันยายนทั้งนี้การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างคัดเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
15: อ หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
17: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
18: ข่าวดีที่95
19: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
20: ดูได้ตอนเย็นนอก
17: ข่าวดีที่95
21: อ๋อที่ปอดกับฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวท.ระปูนนะเป็นประจำนะ
22: ได้เวลามาฟังข่าวดี
17: ข่าวเด่น
22: ข่าวดัง
17: เพลงลูกทุ่งม่วน
22: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนนับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำความชุ่มฉ่ำของสายฝนนะเจ้าวันนี้ประเทศไทยโดยรวมมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าคอมโบฝั่งเจ้ามรสุมกำลังแรงขึ้นเนาะเป็นผลทำให้ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะเจ้าระยะวัน2วันนี้อย่างวันนี้ปริมาณฝนเพิ่งคาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่นะเจ้าเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาน่านลำปูนลำปางตากนะปริมาณฝนโดยรวมเนี่ยอยู่ที่60%ของพื้นที่นะเจ้าแล้วก็พยากรณ์อากาศโดยภาพรวมสัปดาห์นี้ก็จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะ21-22เนี่ยนะเจ้าคงต้องฟังตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศไว้นะเจ้า7วันไปหน้าอีนะ7วันไปหน้า21-27กรกฎาคมที่ห่วงที่เปิ้นพยากรณ์ไว้เนี่ยนะเจ้าคงต้องฟังเจ้าเปิ้นก็คาดการว่าปริมาณฝนของพื้นที่ภาคเหนือใน21-25กรกฎาคมจะอยู่ที่ร้อยละ60-80%ของพื้นที่ส่วนวันที่26-27นั้นก็จะมีประมาณร้อยละ40-60%ของพื้นที่นะเจ้าสาเหตุก็ยังที่เรียนไปว่ามรสุมกำลังแรงขึ้นนะเจ้าในระยะนี้เนาะเจ้าเนาะลมที่พัดจากทางทะเลเนี่ยมันพัดแรงขึ้นก็เลยทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากยิ่งขึ้นในระยะนี้นะเจ้าก็ส่งความปรารถนาดีถึงทุกท่านนะเจ้าฝนตกอีกก็ดีเนาะคุณผู้ฟังมันเย็นแต่ว่ามันก็จะสีจามสีไอสีเป็นเมื่อยเป็นไข้ได้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีต่อยนะเจ้าระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้โควิดก็ยังมีไข้หวัดใหญ่ก็ยังมีนะเจ้าโรคติดเชื้อพวกไวรัสต่างๆก็ยังแพร่กระจายกันเยอะพอสมควรนะเจ้าก็รักษามาตรการเนาะเวลาที่อยู่กับประชาชนคนหมู่มากสวมใส่หน้ากากอนามัยนะเจ้าเว้นระยะห่างแล้วก็ดูแลป้องกันตัวเก่ากันให้ดีนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเนาะไผ่ที่เก็บลำไยนะเจ้าช่วงนี้เข้าสวนลำไยเปิดวิทยุฟังไผ่ตอยเก็บลำไยไปตอยเมื่อวันเอนะเจ้าก็ฝากความปรารถนาดีถึงท่านระมัดระวังยุงตอยนะเจ้าฝนตกลงมาจะอีกเกาะสวนลำไยอย่างก็ยุงก็จะหลายน้อยนะเจ้าก็ฝากท่านดูแลสุขภาพป้องกันเรื่องของการบ่ฮื้อยุงได้คบได้กัดท่านเนาะในระยะที่ฝนตกชุกหนาแน่นจะอีเพราะว่าก่อจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะเจ้าด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้กันกับดีเจออยนันทพรเจ้ามีเรื่องราวข่าวสารหลายเรื่องเลยที่จะได้มาอู้ฮือกันฟังทั้งเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีนะเจ้าเรื่องของลำยมลำไยก็ดีเนาะเดี๋ยวมาไล่เลียงมาอู้มาจากกันละกันนะเจ้ากับรายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังเวลาถ่ายรูปเนาะเวลาเราเจอกล้องถ่ายรูปมือถือใครจะถ่ายรูปอะไรชอบยกสูงนี้ยกมือนิ้วมือ2นิ้วขึ้นชูแบบจะเป็นท่าแบบเนาะเวลาถ่ายรูปเนี่ยคือแบบมันต้อง2นิ้วขึ้นมาทันทีนะเจ้าบัดเดียวนี้นะจะบอกคือด้วยโลกของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต่างด้านของกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็บอกว่าเฮ้ยมันก็บ่ใช่เรื่องที่ธรรมดาแล้วนะเวลาจะถ่ายรูปชู2นิ้วเนี่ยบางทีก็ต้องกังวลเรื่องของการถูกเอาลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลปลอมได้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็น AI ไงคุณผู้ฟังมันเนี้ยยังแต้ได้หมดนะเจ้าเพราะฉะนั้นเปิ้นก็เลยเตือนออกมาเตือนว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาที่จะถ่ายรูปนะเจ้าถ่ายรูปโดนเพื่อนมาขอถ่ายรูปหรือว่าอย่างถ่ายรูปได้ชู2นิ้วขึ้นมาจูแก้มไอ้นะจูหน้าไอ้นะ2นิ้วสู้ๆเนี่ยคุณผู้ฟังระวังนะเจ้าระวังว่าการชู2นิ้วถ่ายภาพในระยะใกล้ๆจนหันลายนิ้วมือชัดเจนเนี่ยนะเจ้ามันมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันสามารถประมวลผลมันมีความก้าวหน้านักขึ้นนะเจ้าภาพถ่ายที่หันรายละเอียดของลายนิ้วมือยังชัดเจนเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การสร้างข้อมูลลายนิ้วมือปลอมได้นะเจ้าใช้ประกอบการทำผิดในรูปแบบต่างๆได้เพราะฉะนั้นฝากไว้เวลาจะถ่ายรูปเอาชูได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเอาที่มันเป็นลายนิ้วมือเนี่ยเข้ามาหาตัวเหี้ยนะจากสู้ๆก็มาเป็นกันไกลเหี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็คือพยายามบ่ฮึลายนิ้วมืออ่ะออกไปตามรูปเนาะกล้องบางคนนี่มันอาจจะบ่ชัดหรอกแต่กล้องถ่ายรูปบางตัวเนี่ยคือมันหันชัดถึงทุกอนูเนี่ยนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังการถ่ายภาพระยะใกล้ที่จะหันลายนิ้วมือที่ชัดเจนเนาะแล้วก็บ่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับการถ่ายภาพโดยที่บ่จําเป็นนะเจ้าพวกบัตรประชาชนเนี่ยเนาะสลิปโอนเงินอย่างเงี้ยนะเจ้าบดีเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์นะเจ้าคุณผู้ฟังประเดี๋ยวนี้มันโพสง่ายแชร์เร็วเนาะเวลาโพสไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาถึงข้อมูลของเราก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะผมมาฟังที่เขาก็มาแน่เจือว่ามันจะมีจะอี้ตัวบัตันได้มึงกึศกรรมเนี่ยนะก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะเช่นเดียวกันเจ้ากับเรื่องของการตรวจสอบหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์นะเจ้าสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าเนาะก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันตั้งสื่อสังคมออนไลน์กันตั้งสื่อทุกสื่อนะเจ้าที่มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ้ยมันต้องทบทวนก่ออย่างก่ออย่างนี้นะเจ้าล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้าสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐในที่ประชุมครม.และนายเจ้าปั้นฮือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการอุทธรณ์สิทธิ์กับประชาชนกรณีประชาชนบ่สามารถเดินทางไปอุทธรณ์ได้ฮือเอารายชื่อไปสำรวจแล้วก็คือกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมโมเนี่ยนะเจ้าอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ขั้นตอนใดสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายยกเว้นเพื่ออำนวยความสะดวกคือกับประชาชนได้ก็คือดำเนินการเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนค้างต่อชำระเมินอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าถ้ายกเลิกต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังหัวเนี้ยเนาะทางกระทรวงคมนาคมเปิ้นก็จะไปหาลือในหลักเกณฑ์ว่าสามารถยกเว้นอันไหนได้พ้องนะเจ้าซึ่งอาจจะต้องมีการจัดระบบการทำทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมาเมินแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้าท่านนายกยืนยันว่าบ่ใช่เรื่องการโยนภาระให้กับประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่บ่ได้ทำกันมาเมินในอดีตเนี่ยนะเจ้าซึ่งรัฐบาลเนี่ยพยายามทุกทางเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนาะเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ควรได้นะเจ้าแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆก็ต้องตรงไปตรงมาบ่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของผู้นำชุมชนเนี่ยนะเจ้า
ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นได้ชะลอการนำเรื่องหลักเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเจ้าโดยจะนำข้อสั่งการกลับไปพิจารณาทบทวนให้ครบถ้วนในทุกมิติก่อนแล้วก็ขอให้ประชาชนรอติดตามความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก่อนนะเจ้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์โดยการจัดจุดบริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเฮ้อนักที่สุดนะเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลทราบเรื่องแล้วนะเจ้าท่านใดที่บอกบัตรได้สวัสดิการแห่งรัฐนะฟังใจบดีไปเตือนนะเจ้าใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยเปิ้นสั่งการเฮ้อกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเจ้าได้พิจารณาเงื่อนไขในหลายๆมิติและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทางกระทรวงการคลังนะจ๊ะเปิ้ลจะนำรายละเอียดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะส่วนความคืบหน้าในเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะจ๊ะเปิ้ลจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้ในช่วงไหนเนาะเดี๋ยวสวทลปูนเขาก็จะนำมารายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะละกันนะจ๊ะมีความคืบหน้าทุกวันแหละเนาะเขาก็คงจะได้นำมาติดตามแล้วก็รายงานให้ท่านได้ทราบกันต่อไปนะจ๊ะอ้าววิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจออยนะเจ้าดีเจออยครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้าคุณผู้ฟังมีข่าวดีๆเล่าให้ฟังพ่องเนาะคุณผู้ฟังเนาะวันนี้ตางเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนเจ้าพร้อมกันกับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดละปูนท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยนะเจ้าก็ได้ส่งมอบสิ่งของที่เป็นของอุปโภคบริโภคต่างๆในโครงการกาชาดปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2569

อย่างต่อเนื่องในส่วนของเรากาชาดจังหวัดลำพูนเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลก็เลยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นยาสีฟันเนี่ยคือไปพันกล่องแปรงสีฟันแห่งพันด้ามเจ้าคือกับเรือนจำจังหวัดลำพูนสำหรับใช้ดูแลผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังในเรือนจำนะเจ้าโครงการนี้ก็มีเป้าหมายในการให้ผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยนะเจ้าได้รับสิ่งของที่จำเป็นด้านสุขอนามัยเนาะส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตสร้างขวัญกำลังใจเพื่อนมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจเนาะในการใช้ชีวิตนะเจ้าเพราะว่าชีวิตหลังกำแพงเนี่ยมันไม่น่ารื่นรมหรอกนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าไปอยู่ในห้างเนี่ยโอ้มันต้องมีกำลังใจนะเจ้าสภาพกายใจที่เข้มแข็งนะเจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่ไปต่อเติมนะเจ้าเพิ่มเติมกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่ในการต้องโทษอยู่ในขณะนี้นะเจ้าเพื่อนมีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตในการปรับปรุงตัวเก่าให้ดีขึ้นเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าพระพันปีหลวงตวยก็12สิงหานี่ยังถือว่าเป็นวันหยุดนะเจ้าเป็นวันหยุดราชการนะเจ้าคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วนะเจ้าว่า12สิงหาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็วันหยุดราชการประจำปีต่อไปเลยนะเจ้ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้เจ้าและเห็นชอบเรื่องของวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะเจ้าตรงนี้ก็คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อ24ตุลา68เนาะแต่ว่าก็ยังคงความเศร้าสลดอย่างยิ่งมาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักอยู่เสมอว่า12สิงหาคมนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะจ๊ะกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประจำนะจ๊ะซึ่งสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เห็นควรนะจ๊ะเพื่อเป็นวันหยุดราชการประจำปีคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะเจ้าเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปนะเจ้า12สิงหาคมนะเจ้าวันแม่แห่งชาตินะเจ้าเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนให้ความรู้คู่ความสุขเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าช่วงหน้ายังมีข่าวสารเรื่องของลำยายนะเจ้าลำยายคือลมหายใจของคนลำพูนเนาะมีรายละเอียดจะได้พ้องในเรื่องของลำยายเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังเจ้า

0: ลำไยเบี้ยวเขียวละปูนลำแต๊ะครับ
1: เบี้ยวเขียวละปูนลำแต๊ะกินแล้วลืมละปูนเหมือนได้นะ
2: ลำไยเบี้ยวเขียวผลไม้พื้นถิ่นจังหวัดลำพูนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำพูนประเทศไทยและตลาดนานาชาติด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทั้งเนื้อแน่นแห้งกรอบหวานอมเปรี้ยวและกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนได้รับการขึ้นทะเบียน GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กลายเป็นผลไม้พรีเมียมที่สร้างมูลค่าให้กับชุมชนและเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูน
0: วันนี้มาเยี่ยมสวนลำไยคุณลุงบุญส่งนะครับซึ่งอยู่ในวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์เบี้ยวเขียวลำไยนี้ได้รับตราสัญลักษณ์ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือ GI นะครับเป็นลำไยผลใหญ่มากนะครับแล้วผมชิมไปแล้วรสชาติดีมากๆนี่คือลำไยที่ถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดละถือเป็นเกรด A ของจังหวัดลำพูนนะครับในลังนี้บรรจุกล่องซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดได้จัดทำขึ้นเนี่ยนะครับบรรจุลำไยได้5 กิโลกิโลกรัมละ120 บาทนะครับกล่องเนี้ย600 บาทบางท่านบอกว่าทำไมลำไยแพงจังเพราะนี่คือพันธุ์เบี้ยวเขียวในที่แห่งนี้ที่ผมยืนอยู่สวนของคุณลุงบุญส่งเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก80 ต้นนะครับก็ให้ผลผลิตทั้งหมดเนี่ยประมาณรวมๆแล้วประมาณ2 ตันนะครับรายได้ลุงบุญส่งคุณเป็นตัวเลขก็ประมาณ 200,000 บาทไม่มากไม่น้อยนะครับแต่นี่เพียงแค่ไร่เดียวนะครับถ้ารวมกลุ่มกันทั้งจังหวัดเราจะมีลำไยพันเบี้ยวเขียวเนี่ยไว้ให้บริการกับผู้ที่ต้องการซื้อไปบริโภคทั้งหมด20 ตันนะครับยังเหลืออีกมากที่ท่านจะสั่งในช่วงเวลานี้เดือนนี้เดือนกรกฎานะครับกรกฎาสิงหาเป็นช่วงที่ลำไยกำลังผลิดอกออกผลนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้
3: จะทำลำไยยังไงให้ได้ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะก็คือว่าในส่วนของลำไยเบี้ยวเขียวค่ะของเราก็คือจะเป็นหนึ่งเดียวนะคะที่เป็นลำไยที่ได้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เกษตรกรสามารถที่จะทำคุณภาพให้ได้ลำไยให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะทำให้ราคาดีนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดคือลำไยนะคะสายพันธุ์อีดอนะคะซึ่งในตรงนี้เราจะเน้นเป็นในเรื่องของการอบแห้งนะคะและลำไยที่ทานสดที่มีคุณภาพนะคะได้รับการรับรอง GI ก็คือนะคะลำไยเบี้ยวเขียวนะคะเราสามารถที่จะส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยที่ไม่ช้ำเนื่องจากว่าเปลือกเขาเนี่ยค่ะจะหนานะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเก็บได้นะคะซึ่งลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนนะคะเรามีเพียง20ตันเท่านั้นนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วหาได้ที่ลำพูนที่เดียวค่ะ
2: ลำไยเบี้ยวเขียว GI ลำพูนไม่ใช่แค่ผลไม้รสชาติดีแต่คือของดีที่มีอัตลักษณ์และหาทานได้เฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นจึงกลายเป็นแรร์ไอเทมที่สะท้อนคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและผลไม้จากจังหวัดลำพูนได้อย่างแท้จริงหากมีโอกาสได้ลิ้มลองสักครั้งคุณจะหลงรักจังหวัดลำพูนแน่นอนค่ะ
3: เบี้ยวเขียวทานแล้วเหนียวซับแน่นอนค่ะ
0: เป็นลำไยที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนลำแต๊ะครับ
2: เพราะลำไยคือลมหายใจของคนลำพูนนี่นะตะวาตวยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเจ้าไปพอ the best of ลำพูนคุณผู้ฟังลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนนะเจ้าความอร่อยระดับ GI ที่ซ้อกินได้ยากที่สุดนะเจ้าบะแต้บอกว่าจะได้กินเนอะคุณผู้ฟังลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนเนาะปีนันทิกาที่สวทเนี่ยนะเจ้าเปิ้นเป็นคนกระบี่คุณผู้ฟังมาอยู่ทางเหนือเฮาเป็นเมื่อละก็บอกเนี่ยพี่อยากส่งลำไยนะเจ้าไปเฮ้อญาติทือปีตีกระบี่กินเอาอันอย่างดีนะกูเตอร์เพื่อกระส่งนะส่งเป็นอีดอส่งเป็นอันอย่างแย่ไปฮือนะเจ้าปีนี้เริ่มมีความลังเลว่าจะส่งเบี้ยวเขียวหรือส่งอีดอไปฮือกินดีเนาะมาถามดีเจออยว่าอีดอกับเบี้ยวเขียวเนี่ยอันไหนจะอร่อยกว่ากันก็เลยหุยใส่ไปคำหนึ่งนะเจ้าโฮอีว่าถามมันก็ต้องเบี้ยวเขียว GI ละปูนกาอีเนาะลำแต้ลำว่านะเจ้าต้องเบี้ยวเขียวละปูนนะเจ้าซิกเนเจอร์ของละปูนเนาะก็ลำไยเบี้ยวเขียวนี่ละเอนะก็ถ้ามีโอกาสก็ส่งเบี้ยวเขียวได้เจ้าขอมาฟังเจ้าก็ตะวันนี้ท่านผู้ว่าท่านไปที่แปลงลำไยเบี้ยวเขียวของป้อบุญทรง ก็บุญทรงสีทิพย์อันนี้เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลำไยเบี้ยวเขียวบ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์นะเจ้าก็ท่านผู้ว่าท่านก็ไปดูท่านบอกเนี่ยถือเป็นสินค้า GI นะเจ้าของละปูนเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดมีลักษณะโดดเด่นคือเนื้อแน่นนะเจ้าแห้งกรอบรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนาะซึ่งท่านก็ไปพบปะกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะเจ้าท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยมีแค่ซาวตันท่านละนะนะเจ้าลำไยราคาหน้าสวนเริ่มต้นที่100ซาวบาทขึ้นไปนะเจ้าระดับพรีเมียมเลยเนาะก็ถือว่าใครได้กินเนี่ยบ่เสียใจแน่นอนเอ้นะต้องกินให้ได้ลำไยเบี้ยวเขียวละปูนเอ้นะเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้าเกษตรกรเชิญชวนท่านผู้ฟังที่สนใจนะเจ้าอยากจะลิ้มลองรสชาติของลำไยเบี้ยวเขียวก็เชิญได้ก็เชิญได้สั่งจองได้แล้ววันนี้นะเจ้าสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนเนาะประสานไปที่สำนักงานเกษตรก็ได้หรือจะประสานไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนก็ได้หรือจะติดต่อไปที่กลุ่มเกษตรกรนะเจ้าลำไยเบี้ยวเขียวละปูนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าราคาแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะบ่เต่ากันนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับราคาลำไยเบี้ยวเขียวเนี่ยเนาะแต่ว่าเปิ้นก็จะมีราคารวมส่งให้ทั่วประเทศนะเจ้าใส่ตะกร้าก็ได้ใส่กล่องก็ได้แต่ส่วนใหญ่แนะนำเพื่อใส่ตะกร้านะเจ้ามันก็จะได้ยืดอายุในการส่งไปถึงปลายทางได้แบบน่ากินที่สุดอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็ส่วนลำไยอีดอนะเจ้าอีดอเนี่ยจะอยู่ที่3กิโล180พ่อง3กิโล200บาทพ่องนะเจ้าราคารวมส่งทั่วประเทศนะเจ้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อหรือว่าเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าแล้วก็หรือเพจ Facebook ของทางสวทก็ได้เนาะเฮารวมช่องทางการจัดจำหน่ายนะเจ้าลำไยให้กับผู้ที่อยากจะส่งรักส่งใจนะเจ้าส่งลำไยลำพูนไปถึงคนที่คุณรักเนี่ยนะคนที่คุณคิดถึงเนี่ยนะเจ้าก็สามารถส่งได้นะเจ้าก็ลำไยลำพูนเฮาราคาก็ถือว่าโอเคนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่าเจอเกษตรกรที่เปิ้นมาขายลำไยที่หลงนะเจ้าที่หลงที่น้ำดิบที่ป่าซางเนี่ยตะวันนี้ท่านผู้ว่าท่านก็ไปดูสถานการณ์การกลไกเนาะการตลาดความพร้อมของสถานประกอบการลงต่างๆในเจ้าติปเปิลฮับซื้อลำไยก็เอาตึงสันปะตองก็ข้ามาขายที่ลงที่ละปูนเหมือนกันละปูนนี่ลงนักนะเจ้าในพื้นที่ของทางป่าซางทางบ้านโฮงทางแม่ทาทางลีเอ๋นะเจ้าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการขายแล้วก็ตั้งลงจุดรับซื้อกันค่อนข้างโอเคเลยนะเจ้าซึ่งภาพรวมสถานการณ์นะเจ้าลำไยทั้งหมดเนี่ยตลอดปีมันจะอยู่ที่ 359,000 ตันทั้งปีนะเจ้าแต่ลำไยในฤดูเนี่ยจะอยู่ที่ 210,000 ตัน 210,000 ตันแล้วมันลดลงกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณร้อยละ3เลยนะเจ้านักสุดลีแม่ทานและป่าสาง3อันดับแรกนะเจ้าปัจจุบันเนี่ยผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ14ประมาณ 30,000 ตันบ่ได้คุณผู้ฟังเนาะแต่ก็ช่วงเนี้ยมันจะเข้าสู่ช่วงพีคแล้วนะเจ้ากรกฎาคมสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการซื้อขายลำไยสูงที่สุดนะเจ้าราคาอันป้อที่เปิ้นเอามาขายจูลงตะวันนี่นะที่เจอเปิ้นมันว่าปีนี้ได้แก้บนละแก้บนหัวหมูแล้วเห็นหน่อยอีเนาะก็เซา6บาทขายได้เซา6บาทนะเจ้าใส่ตะกร้าขาวราคาตะกร้าขาวแต่ว่าก็ค่อยเฮงเก็บเพื่อมันวอยๆแต่ว่าขาดแรงงานหน่อยช่วงนี้คือคนรับจ้างเนี่ยมันบ่ค่อยมีนะเจ้าก็เนี่ยช่วยกันอันช่วยกันเอาตำปี้ตำน้องอีนะมาช่วยกันเอาลำไยนะเจ้าช่วงนี้ก็ถือว่าพยายามอย่างเต็มที่ในช่วงที่ราคาลำไยต้นฤดูเนี่ยเนาะมันกำลังดีนะเจ้าก็พยายามเต็มที่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตันกับราคาในช่วงนี้นะเจ้าเนาะส่วนภาคของสหกรณ์นะเจ้าก็ตั้งเป้าในการที่จะกระจายผลผลิตไปยังโมเดิร์นเทรดเนาะห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆนะเจ้าจุดรวบรวมของเครือข่ายสหกรณ์ก็มีหลายจุดนะเจ้าสหกรณ์การเกษตรประตูป่าสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรป่าซางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสละปูนสหกรณ์การเกษตรบ้านโฮงเปิ้นจะรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์เนี่ยนะเจ้า455คนซึ่งมีอยู่ที่ประมาณ รู้สึกจะอยู่ที่ 6,000 กว่าตันจะรวมกันของผลผลิตสมาชิกเนี่ยจะได้ประมาณ155ตันต่อวันนะเจ้าลูดล่วงเนี่ยตั้งเป้าว่าจะรวบรวมเพื่อได้ 3,300 ตันสดช่อ 2,745 ตันรวมแล้วประมาณ 6,000 ตันนะเจ้าที่เปิ้ลจะรวบรวมผลผลิตออกกระจายออกนอกผ่านเครือข่ายของสหกรณ์ซึ่งก็จะขายทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดต่างๆแล้วก็รวบรวมไปยังจุดรับซื้อต่างๆนะเจ้าซึ่งลำไยผ่านการรวบรวมของสหกรณ์เปิ้ลบอกมั่นใจได้เลยพรีเมียมนะเจ้ากินดีนะเจ้าแล้วก็ได้มาตรฐานการันตีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดเลยส่วนตลาดของลำไยที่ส่งออกต่างประเทศเนี่ยราคาก็ต้องเรียนว่าเกรดส่งอินโดเกรดส่งอายังแฮมะต่างประเทศติดบัตรจีนคือจีนช่วงนี้มันส่งไปน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่ามันติดเรื่องปัญหาการคัดคุณภาพของนางจีนเนี่ยเนาะมันยังติดขัดในสถานการณ์ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าโดยภาพรวมที่จะจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศตลาดอินโดเนี่ยนะเจ้าโอเคเลยนะเจ้ายังไปได้เนาะโดยเฉพาะการใส่ตะกร้าขาวได้เนี่ยราคาดีนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ภาพรวมของลำไยเนาะเจ้าเล่าให้ท่านได้ฟังกันในช่วงของรายการช่วงนี้จ้า

อ้าวอู้ดีหนิหมอคุณผู้ฟังเวลาเสี่ยงละดีจอยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วนะจอยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะกับรายการข่าวดีที่95ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยกันจากวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ดีจอยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปู

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนโดยไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ต้องหลุดจากระบบสวัสดิการของรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่ประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่เช่นกันเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนรถค้างต่อชำระนานซึ่งอาจต้องจัดระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีต
4: 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทะเบียนใหม่เลยคราวนี้เราได้ชื่อคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับในขณะที่วันนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีประชาชนบางคนต้องที่ยากจนจริงๆแต่หลุดออกไปเพราะเกณฑ์เก่าในขณะที่มีบางคนที่ดูแล้วคือร่ำรวยอ่ะแต่ในอดีตมาที่ผ่านมาเขาก็ได้รับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้
1: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service พร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยกรมการปกครองได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อร้องเรียนและเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้น ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแน่นอน
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์โดยได้สั่งการและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอน
6: ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
5: นายเอกนิติกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดเพราะถือเป็นเรื่องผิดปกติเนื่องจากตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทจะต้องมีการลงนามด้วยตนเองไม่สามารถใช้การมอบอำนาจได้โดยตลาดหลักทรัพย์จะดำเนินการประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลกฎหมายบริษัทมหาชนรวมถึงติดต่อไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคต
7: ทางตลาดหลักทรัพย์พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วกันถ้ายังหาข้อมูลตัวเองไม่เจอแล้วเจอว่าโดนตัวเองโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมีข้อสงสัยก็อยากจะให้พยายามโทรเข้ามาหรือเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคงต้องดูประสานกับทางกระทรวงการคลังอยู่ว่าขอรายชื่อมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให
1: ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575มุ่งบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศและพัฒนากลไกกำกับพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานปี2569ถึง2575ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการตอบโจทย์ด้านพลังงานของประเทศส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างมั่นคงเพียงพอมีประสิทธิภาพและรองรับกับบริบทในการขับเคลื่อนพลังงานของประเทศโดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนทั้งด้านระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์รองรับการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพการผลักดันกิจการก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และการผลักดันการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในตลาดที่แข่งขันอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมงพุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อวางกรอบพัฒนาการประมงทั้งระบบมุ่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยกระดับศักยภาพชาวประมงและผู้ประกอบการพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงไทยคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2568 นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ยืนยันรัฐบาลพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการนำเสนอผลงาน90วันของกระทรวงสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไทยยกระดับประเทศไทยยกระดับคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงโดยนายรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับศักยภาพคนไทยเพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพของคนไทยให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่รัฐบาลจึงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และการเพิ่มทักษะเดิมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
9: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและจับมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้คนของเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาวะทางจิตเพราะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจนำมาซึ่งความท้าทายในระดับที่มนุษย์เราไม่เคยประสบมาก่อน
8: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการทำงานอย่างเข้มข้นของรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจนเกิดการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและสามารถผลักดันศักยภาพของคนไทยในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ขับเคลื่อนงานเพื่อพลิกโฉมระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสุขภาพเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างเทคโนโลยีควอนตัมและอวกาศโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมและป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมในรอบ3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขกฎหมายและผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจฐานรากเช่นโครงการ IP Fast Track ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อลดเวลาจดสิทธิบัตรเหลือเพียง 1-1.5 ปีและการจัดตั้ง Holding Company เพื่อให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในนวัตกรรมได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งย่านนวัตกรรมทั่วภูมิภาคและความสำเร็จของโมเดลแก้จนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนรวมถึงการผลิตรถไฟฝีมือคนไทยที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ถึงกว่าร้อยละ40ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเสนอแผนพัฒนาทุนมนุษย์ใน7มิติหลักต่อที่ประชุมธนาคารโลกและ IMF ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยืนยันความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่พร้อมจะพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันจ้างงานแล้วกว่า 40,000 คนผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือแคร์พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบประกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลงาน90วันว่ากระทรวงแรงงานมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานไทยกว่า45ล้านคนเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นและยกระดับผลิตภาพแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในอนาคตโดยระยะเร่งด่วนได้เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและ สามารถยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นส่วนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานสามารถจัดหางานให้ประชาชนในประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 4,800 ล้านบาทเดินหน้าขยายตลาดส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 30,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม12รายการครอบคลุม 7,897 สถานพยาบาลรวมถึงการผลักดันสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนแผนระยะกลางและระยะยาวจะผลักดันการปรับปรุงกฎหมายแรงงานและข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งสิทธิการลาคลอดสิทธิการลาหยุดกรณีปวดประจำเดือนและสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีต้องหยุดงานรวมถึงยังเตรียมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มให้สามารถเข้าถึงสิทธิและระบบประกันสังคมได้อย่างเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สรุปผลงาน90วันขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยผลการดำเนินงานครบ90วันโดยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือสังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงและปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนซึ่งตลอด90วันที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้เร่งพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมบูรณาการเชื่อมข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 231,000 คนพัฒนาระบบพม.แคร์ให้เข้าถึงสิทธิและเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและนำ AI มาใช้กับสายด่วน1300ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ435แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2,400,000 คนพร้อมผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้านอกจากนี้ยังเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบ76จังหวัดพร้อมผลักดันเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนส่วนกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลงาน90วันเดินหน้าลดภาระครูยกระดับโอกาสทางการศึกษามุ่งสร้างความเท่าเทียมทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลงผลงาน90วันว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกภาระงานครูที่ซ้ำซ้อน7โครงการพร้อมเดินหน้าจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่โดยตั้งเป้าให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคมนี้ควบคู่กับนโยบาย Thailand Zero Dropout ที่พาเด็กหลุดระบบกว่า 400,000 คนกลับเข้าสู่การศึกษาสำเร็จรวมทั้งโครงการ ODOS ที่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ส่งนักเรียนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแล้วพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวคิด All for Education ด้านนายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลดพิธีการในการตรวจราชการเน้นลงพื้นที่แก้ปัญหาจริงพร้อมขยายบทบาทของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยร่วมกับกองทัพ บกให้ทหารเกณฑ์ได้รับวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ควบคู่การเกณฑ์ทหารและความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้ต้องขังเพื่อต่อยอดชีวิตหลังพ้นโทษโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกมิติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูผลงาน90วันใช้นวัตกรรมเกษตรยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยในรอบ90วันที่ผ่านมาว่าได้มีการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างเป็นระบบตลอดจนปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งเป็นวิธีแบบคาร์บอนต่ำโดยจากการนำร่องใน25จังหวัดพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ถึงร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้อีกร้อยละ10พร้อมตั้งเป้าขยายพื้นที่เป็น500,000 ไร่ภายในปีหน้า ด้านการบริหารจัดการน้ำเร่งรัดการเพิ่มแหล่งน้ำชุมชนและเชื่อมโยงระบบชลประทานพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุม59จังหวัดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกว่า 2,500,000 ไร่พร้อมเร่งเจรจาเพื่อเปิดประตูและแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรเช่นการเจรจากับมาเลเซียเพื่อกลับมาส่งออกกุ้งให้ได้ภายใน30วันควบคู่ไปกับการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่แม่นยำชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานหัวหินเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเวิร์กช็อปร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์และเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับหัวหินสู่จุดหมายปลายทางคุณภาพระดับสากลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกและความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5ปีและประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งนอกภูมิภาคขณะที่นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งล่าสุดโดยเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างแข็งขันสร้างสรรค์และรอบคอบแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านอาทิศูนย์บัญชาการทางทหารโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธนาวีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งถือเป็นคืนที่10ติดต่อกันแล้วเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพทางทหารของสหรัฐในคูเวตโดยมุ่งเป้าไปยังระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสระบบเรดาร์กล่องรับสัญญาณดาวเทียมศูนย์โทรคมนาคมและโรงเก็บโดรนนอกจากนี้ยังสามารถทำลายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในบาเรนอีกด้วยต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผ่านชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทสมนัสเทวงศ์ส่งแล้วก็คุณคณกรสิมิทักษ์ครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกอยู่นะครับสเปนกลับถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะวันนี้กลับไปถึงเมืองมาดริดนะครับแล้วไปเฉลิมฉลองกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับไปร่วมพาเรดกับแฟนๆที่รออยู่นะครับนักเตะของสเปนสตาฟโค้ชนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับถึงสนามบินบาราคัสกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับเมื่อวันที่20นะผมก็เลยขออนุญาตใส่เสื้อเรอัลมาดริดนะร่วมฉลองกับสเปนแชมป์โลกไปด้วยนะครับก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับลงมานะทั้งทีมนะโรดี้นี่โชว์ถ้วยเลยกับทีมคนเก่งนะครับแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็โค้ชหลุยเดลาฟูเอนเต้นะครับนะแล้วก็มีลามินยามานนะครับก็ขึ้นรถแห่นะแฟนบอลเนี่ยโอ้โหเกือบนับล้านนะครับนะเกือบ2ล้านคนนะสวมเสื้อทีมชาติบกธงสีแดงสีทองมาต้อนรับนักกีฬาตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็เสื้อที่ใส่เขียนว่า

0: ตามท้องถนนในกรุงมาดริดนะครับแล้วก็ขบวนก็สิ้นสุดที่จัตุรัสซิมเบลส์นะครับก็เป็นงานเฉลิมฉลองนะของนักฟุตบอลกับร่วมกับแฟนบอลนะครับเช่นเดียวกันครับจากสเปนนะครับอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าจะพลาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคราวนี้นะหลังจากที่แพ้กับสเปน0-1นะครับแต่ว่าความรักความสนับสนุนของแฟนฟุตบอลที่ให้มีกับทีมสโมสรทีมชาติอาร์เจนตินาก็ยังไม่ลดละนะยังเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมนะครับที่เมืองเอเซอิซาประเทศอาร์เจนตินานะครับแฟนบอลส่วนมากนะส่วนใหญ่เลยนะจำนวนมากนะครับก็มาต้อนรับนักเตะฟุตบอลฟ้าขาวอาร์เจนตินาหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับก็เสียงเชียร์แล้วก็มอบกำลังใจให้กับนักกีฬาอย่างล้นหลามนะครับเงินรางวัลฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับสเปนก็คว้าแชมป์ได้ไป50 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 1,683 ล้านบาทเป็นเงินไทยโดยประมาณอาร์เจนตินาก็33 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอังกฤษเมื่อวานบอกไปแล้ว29ฝรั่งเศส27นะฮะที่5ถึงที่8ใน19ล้านดอลลาร์ที่9ถึง16 15ล้านดอลลาร์ที่17ถึง32 11ล้านดอลลาร์นะครับที่33ถึง48 9ล้านดอลลาร์ไม่รู้เมื่อไหร่จะขยับนะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าหรือ8ปีข้างหน้านี่แหละจะ64ทีมนะฮะ64ทีมก็แบ่งย่อยๆกันไปนะครับว่าแต่ละภูมิภาคแต่ละโซนจะได้กี่ทีมนะครับเอเชียอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะเป็น8ทีมก็ได้10ทีมก็ได้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปส่วนไทยนั้นจะไปหรือไม่ต้องไปรอบสุดท้ายได้ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินรางวัลที่ได้นะอย่างสมมติว่าสเปนเนี่ยเขาได้เงินรางวัลไปประมาณ50 ล้านดอลลาร์นะครับก็จะมีข้อกำหนดของระหว่างผู้บริหารสหพันธ์ฟุตบอลสเปนกับตัวนั้นของนักเตะนะครับเงินรางวัลจะถูกแบ่งออกมา 45% นะครับหรือประมาณเกือบ20ล้านยูโรนะครับประมาณ770 ล้านบาทนะครับก็ให้กับผู้เล่นทั้ง26คนนะหารได้เท่ากันได้ประมาณคนละเกือบ30ล้านบาทก่อนหักภาษีนะครับคือนี่คือสมศักดิ์ศรีของสเปนนะครับมีสถิติมากมายที่ FIFA นะที่ FIFA กำหนดได้วางไว้นะครับได้บันทึกไว้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับสถิติต่างๆนะครับส่วน FIFA Ranking นะครับหลังจากที่สเปนคว้าแชมป์โลกตอนนี้เขาเป็นเบอร์1ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับในคะแนน FIFA Ranking แซงอาร์เจนตินามาเป็นเบอร์1ของโลกนะครับส่วนอาร์เจนตินาที่2ที่3ฝรั่งเศสนะครับที่4อังกฤษที่5บราซิลนะครับ6มอร์โกเจ็ดโปรตุเกส8เบลเยียม9นิวซีแลนด์และ10เม็กซิโกนะครับแล้วก็สเปนนั้นนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์โลกนะเขาก็เป็นเจ้าของสถิติที่ไร้พ่ายนานที่สุดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้นะฮะก็หลังจากที่คว้าแชมป์นะก็สร้างสถิติไร้พ่ายนะฮะหลังจากได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับก็ไร้พ่ายมา38นัดติดต่อกันแล้วตั้งแต่ปี2024ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของโลกแทนอิตาลีนะอิตาลีเคยทำไว้37นัดนะครับแต่อิตาลีปีนี้ฟุตบอลโลกไม่มานะครับสเปนแพ้เมื่อไหร่นู่นย้อนหลังไปเมื่อปี2024นะครับแพ้โคลอมเบีย 0-1 ในเกมอุ่นเครื่องที่ลอนดอนนะที่อังกฤษนะครับนะนี่คือเกมไร้พ่ายที่ยาวนานของสเปนครองสถิติ38นัด นะครับอิตาลีล้มอยู่ที่2แล้วนะครับส่วนเรื่องของในไทยนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA นะครับก็เตรียมจับสลากการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่20ครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งในวันที่23กรกฎาคมนะครับก็11นาฬิกานะก็จะมีการจับสลากนะครับก็ตามเวลาในไทย11นาฬิกามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง YouTube ของ Asian Game ไปลองดูกันได้นะครับซึ่งการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมคราวนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน15กันยายนถึง3ตุลาคมมี16ชาตินะครับที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันนะครับแต่ว่าอิรักได้ถอนตัวในช่วงก่อนยืนยันสิทธิ์นะทำให้เหลือ15ทีมนะครับโดยการแบ่งโถต่างๆนะครับแบ่งโถนะของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่น23ปีในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละครับนะที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะแล้วก็3กลุ่ม1ทีมด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะมี3กลุ่ม1ทีมเพราะมีการถอนตัวไปนะครับ4กลุ่มกลุ่มละ4ทีม3กลุ่มกลุ่มละ3ทีม1กลุ่มนะแข่งแบบพบกันหมดหาทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โถที่1ก็เป็นยักษ์ใหญ่ในเอเชียแล้วล่ะครับญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนเวียดนามเกาหลีใต้นะฟอร์ม U23 เขาเก่งนะเขาอยู่ในโถ1นะครับ
1: ไทยก็อยู่ในโถ2ครับร่วมกับอุซเบกิสถานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียก็หมายความว่าไทยมีโอกาสที่เจอกับเกาหลีใต้เจอกับเวียดนามเจอกับจีนและเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะในการแบ่งสายกันส่วนโถที่3นะครับหูอิหร่านหล่นอยู่โถนี้ได้ไงเนี่ยไม่แน่ใจนะอิหร่านคีร์กีสถานกาตาร์และฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหโถ3ก็ใช่ย่อยนะหวังว่าเราคงไม่อยู่ร่วมกับอิหร่านและกาตาร์นะครับ

0: โอ้นะฮะแล้วก็โถ4ก็มี3ทีมนะครับคูเวตฮ่องกงและเกาหลีเหนือนะครับนะก็หวังว่าจะอยู่ในโถ4ทีมหรือ3ทีมก็รอลุ้นกันสำหรับทีมฟุตบอลในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับส่วนฟุตบอลหญิงครับก็ออกเป็น4โถเหมือนกันมี12ชาติเข้าแข่งขันนะครับฟุตบอลหญิงแข่ง14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับโถ1ก็ญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนและเกาหลีใต้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ของเอเชียของฟุตบอลนะครับโถ2ก็ไม่แตกต่างกันและเกาหลีเหนือกับชนิดไทเปและฟิลิปปินส์นะครับโถ3ก็จะเป็นอุซเบกิสถานเวียดนามและบังกลาเทศนะครับโถ4เมียนมาไทยและฮ่องกงนะครับบอกคุณผู้ฟังเอ๊ะออสเตรเลียหายไปไหนทำไมฟุตบอลโลกมาคัดกับบ้านเราออสเตรเลียไม่ได้เป็นภาคีเอเชียนเกมนะครับนะแต่ว่าออสเตรเลียเขาจะเป็นภาคีของ AFC ทางด้านของฟุตบอลของเอเชียสหพันธ์ฟุตบอลของเอเชียนะครับนะมาคัดที่ในเอเชียแต่ว่ากีฬาอื่นๆนะออสเตรเลียไม่เข้ามายุ่งนะครับขอแค่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับฟุตบอลหญิงก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเหมือนกันนะฮะก็แบ่งเอาแชมป์และรองแชมป์เข้าสู่รอบต่อไปรวมถึงอันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับถ้าใครรู้จักเควินคีแกนนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่านี่คืออดีตตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลของนิวคาสเซิลนะของฮัมบูร์กนะครับแล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะในวัย75ปีนะครับทางครอบครัวมีการประกาศว่าเควินคีแกนนะครับนะก็เป็นมะเร็งในระยะที่4แล้วก็เข้ารักษาและตอนนี้ได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้นะครับต่อสู้กับมะเร็งยาวนานนะครับเจ้าของรางวัลบัลลังก์ดอร์2สมัยนะครับในปี1978และ1979สมัยอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยนะนะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของลิเวอร์พูลอังกฤษ3สมัยกับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็คว้าบัลลังก์ดอร์2สมัยในสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับฮัมบูร์กของบุนเดสลีก้านะครับคุมทีมนิวคาสเซิลเกือบจะคว้าแชมป์แล้วนะครับแต่ว่าแพ้แรงกดดันนะครับนะแพ้แมนยูนะนำมาก่อนด้วยนำแมนยูเกือบ10กว่าแต้มเหลืออีก10นัดนะครับแต่ว่านะแพ้เรื่องกดดันสร้างทางด้านของแอนดี้โคอัสปิยาเดวิดชิโนล่าตอนนั้นเนี่ยนะมันเกมของนิโคลสันที่มีแต่เกมรุกอะรุกสวยงามนะรุกอย่างเดียวนะครับไม่มีก็ไปเลี้ยงไปที่เตะมุมไปเลี้ยงที่มุมธงแล้วเตะทิ้งไม่มีครับรุกอย่างเดียวนำ1-0 2-0 3-0จะเอาลูกที่4ลูกที่5ประมาณนั้นนิโคลสันนะครับก็มีโอกาสคุมทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับเควินคีแกนก็เป็นตำนานอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะครับก็เรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะรอบก่อนรองชนะเลิศถึงแม้ว่าทีมชาติไทยไม่ได้เข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าเราก็ได้เชียร์ได้ลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยโมโน29ก็ถ่ายทอดสดนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้เนี่ย 15:00 นในอิตาลีเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ 18:30 นคู่เอกเลยฮะบราซิลเจอญี่ปุ่นนะครับนี่ช่องโมโน29ถ่ายทอดสดนะฮะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอยากจะดูวอลเลย์บอลนะบราซิลกับญี่ปุ่นสุกแน่คู่นี้นะครับซึ่งการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายมาเก๊านะก็เป็นการจัดนะรอบสุดท้ายนะครับที่จัดโดยสำนักงานกีฬารัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊านะครับแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลมาเก๊าแห่งประเทศจีนนะครับจัดวันที่22-26กรกฎาคมที่มาเก๊าอีสต์เอเชียนเกมนะครับทีมที่เข้ารอบมาถึงรอบนี้นะครับจีนนะเจ้าภาพนะครับอิตาลีแคนาดาบราซิลตุรกีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์นะเดินทางมาถึงสนามแข่งขันเรียบร้อยแล้วซ้อมก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จีนก็มาสมทบด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะฮะเราถึงเป็นแฟนวอลเลย์บอลติดตามดูแล้วก็ติดตามเชียร์ได้เพราะว่านะฮะเราก็ต้องสู้กับเราทีมเหล่านี้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับดูซิจีนเล่นอย่างไรดูซิญี่ปุ่นเขาเล่นอย่างไรญี่ปุ่นตัวเท่ากับไทยนี่แหละทำไมเขาคล่องเหลือเกินเขาไวเหลือเกินนะครับดูซิทีมที่ตบหนักๆเน้นๆอย่างอิตาลีตัวใหญ่ๆนะครับตุรกีนะบราซิลนะตัวใหญ่ๆสูงๆเขาตบยังไงเราจะป้องกันลูกตบลูกบล็อกอย่างไรได้ดูได้เรียนรู้นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งก็เป็นวอลเลย์บอลรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชายนะครับรอบสุดท้ายนะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของรอบสุดท้ายของผู้ชายนะแข่งกันที่หนิงโปสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณฟังเชื่อไหมญี่ปุ่นรอบคัดเลือกมาเนี่ยนะบอกมาถึงรอบนี้ญี่ปุ่นเล่นดีมากนะครับอยู่หัวแถวของกลุ่มอ่ะโอ้โหญี่ปุ่นนี่นะแล้วก็เข้ารอบไปที่1ของกลุ่มนะถ้าผมจำไม่ผิดไร้พ่ายฮะญี่ปุ่นเนี่ย12นัดเนี่ยนะครับชนะติดต่อกันมี30คะแนนจบที่1ของกลุ่มนะครับนะฮะที่1นะฮะในการแข่งขันทั้งหมดอ่ะแล้วก็มีโปแลนด์อ่ะที่2มี29คะแนนสโลเวเนียที่3มี26คะแนนอิตาลี20 6คะแนนนะครับสหรัฐ25ตุรกี22ยูเครน23นี่คือทีมที่เข้ารอบและญี่ปุ่นโอ้โหทั้งหญิงทั้งชายและทีมชายเขายอดเยี่ยมเป็นตัวเต็งอีกทีมหนึ่งอะครับประเภทชายเนี่ยแข่งขันกัน29กรกฎาคมถึง30กรกฎาคมรอบน็อกเอาท์นะครับสโลวีเนียเจอตุรกีนะครับญี่ปุ่นเจอจีนนะครับแล้วก็อิตาลีเจอสหรัฐอเมริกาโปแลนด์เจอยูเครนนะนี่คือวอลเลย์บอลชายนะครับรายการใหญ่เลยแหละครับเนชั่นลีกรอบไฟนอลนะครับ8ทีมนะที่ไปที่นิงโปสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมารอลุ้นรอเชียร์กันนะครับอีกรายการหนึ่งนะนี่นะ CV คัพรอบสนามที่2นะครับ22กรกฎาคมพรุ่งนี้แล้วนะครับไทยเจอกับเมียนมานะ CV คัพสนาม2รอบแรกนะครับนะไทยเจอกับเมียนมาได้เชียร์พรุ่งนี้ 15:30 นไม่แน่ใจว่าช่อง25กรัมมี่เขาถ่ายทอดสดหรือเปล่านะรอเชียร์นะครับและอีกคู่หนึ่งล้างตากันอีกแล้วหลังจากที่เจอกันในรอบชิงนะครับกัมพูชากับอินโดนีเซียนะครับกัมพูชาเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้ 19:00 นนะครับโอ้น่าสนใจครับก็รอลุ้นกันทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ปาร์คนะครับปาร์คกีวอนนะหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลทีมชายไทยนะครับก็วันนี้ก็ซ้อมหนักนะฮะก่อนประเดิมเลข2นะฮะในการแข่งขันเจอกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้วัย74ปีนะครับเน้นเรื่องการคอนโทรลบอลการเสิร์ฟนะครับการเรียกขวัญกำลังใจนะแล้วก็ในการกลับมานะฮะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาในการต่อสู้ในเล็กที่2นะหลังจากที่ไทยได้แค่อันดับที่3นะครับอมรเทพคนหานะน้องจูนนะกับทีมของเราก็บอกว่าการพ่ายแพ้กัมพูชานัดตัดเชือกเนี่ยมีผลจิตใจของนักกีฬาทุกคนแต่ว่าพอเราได้ที่3ในการชนะเวียดนามมา3-1นะครับในชิงที่3เราก็มีกำลังใจดีขึ้นและพร้อมที่จะสู้ต่อเพื่อจะคว้าแชมป์ในเล็กที่2ให้ได้นะครับนี่ก็แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อวานมีการอบรมกันนะครับวอลเลย์บอลชายหาด6ประเทศนะฮะญี่ปุ่นไทยเวียดนามมองโกเลียสิงคโปร์วาตูอาดูนะครับโค้ชวอลเลย์บอลชายหาดมาอบรมกันที่ประเทศไทยนะ23คนร่วมอบรมหลักสูตรโค้ชวอลเลย์บอลชายหาดระดับทวีปเอเชียที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับอบรมกันถึงวันที่20-24กรกฎาคมนะครับมีนายเดนิสรอฟกินวิทยากรของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจากคาซัคสถานเป็นวิทยากรอบรมนะฮะท่านนายกสมาคมสมพรชัยบางยางนะครับท่านรองเลขาธิการกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรืออากาศโทชานุรวงประเสริฐนะครับแล้วคนทางด้านของคุณอิสระฤทธิสิงห์ผู้จัดการทั่วไปของศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติประจำประเทศไทยนะร่วมกันนะครับในการพิธีพัฒนาโค้ชของวอลเลย์บอลชายหาดนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับก่อนจะไปลุยศึกเอเชียเนี่ยก็ได้เงินสนับสนุน4ล้านบาทจากเจสโมโนนะครับดร.โสรัตน์อัศมประภาประธานเจ้าที่บริหารบริษัทชัสมินInternational จำกัดหรือว่าจัสนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กซ์นะครับมอบเงินสนับสนุนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับนายสมพรชัยบางยางโค้ชออสกิตติพงศ์รชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็เจ้าหน้าที่นักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งหมดนะครับร่วมกันเข้ารับมอบนะครับเมื่อวานนี้ที่สถานีโทรทัศน์โมโน29นะครับบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนนะครับทางด้านของจัสมินหรือว่าจัสนะครับผู้นำด้านคอนเทนต์สปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มนะครับบอกว่าให้นะมอบเงินสนับสนุน4ล้านบาทนะครับแล้วบอกว่าถ้าได้แชมป์เอเชียแน่นอนแล้วครับได้แชมป์เอเชียจะให้ต่อยค่าล้านได้หรือไม่รอลุ้นกันนะครับก็นายสมพรชัยบางยานายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ขอบคุณทางด้านของจัสก็โมโนนะที่ร่วมกันสนับสนุนวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับแล้วก็ได้ให้ชาวไทยได้ชมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะฮะตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาร่างกายของนักกีฬาไทยนะครับส่วนทางด้านของคุณพิทพธารามิกนะทางด้านของโมโนทางด้านของจัสนะครับทางด้านของจัสมินนั่นแหละครับก็บอกว่าให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเพราะที่ผ่านมาสร้างความสุขให้กับคนไทยมาตลอดพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเมื่อไหร่ไปชิงแชมป์เอเชียได้แชมป์อัดฉีดเพิ่มอย่างแน่นอนนะรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับเรื่องของการแข่งขันวิ่งนะฮะวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะฮะวิ่งแต่ว่าก่อนไปวิ่งเรื่องของตะวันฉายหน่อยนะฮะมวยวันใครรู้จักสายสายเทวดานะสุดหล่อนะครับตอนฉายพีเคแสนชัยซึ่งได้แชมป์มวยวันมวยไทยเฟเธอร์เวทนะครับแล้วก็ไปแพ้ในคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนะโดนเตะที่หน้าที่น่องใช่ไหมฮะแล้วก็กระดูกหักแล้วก็กว่าจะรักษาแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ได้ป้องกันแชมป์เลยนะครับแล้วก็มีแชมป์เฉพาะการก็คือนิโคคาริโลนะครับ วันนี้นะตะวันฉายพีเคสันชัยนะประกาศนะประกาศสละแชมป์มวยไทยวันมวยไทยเฟเธอร์เวทของวันนะครับเพื่อเปิดทางให้นักชกคนใหม่คนอื่นนะขึ้นมานะได้ล่าความฝันในการคว้าแชมป์นะครับเจ้าตัวบอกว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ 70% กว่าที่จะได้ชกกลับมาชกก็ต้นปีหน้าแล้วนะตอนนี้ก็อยากจะมอบแชมป์คืนนะครับแล้วก็ให้กับคนใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจากการคว้าแชมป์จะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทุกคนก็อยากจะเป็นแชมป์เหมือนกันเหมือนกับเราเหมือนกับตัวเองที่ได้แชมป์แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ป้องกันแชมป์เพราะมีการบาดเจ็บขอสละแชมป์ดีกว่าคราวหน้าจะขอกลับคืนมาทวงแชมป์นะครับสร้างไปสานความฝันของตัวเองใหม่แต่ว่าตอนนี้สละแชมป์ก่อนนะสำหรับทางด้านของตะวันฉายนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กลับมานะครับเรื่องของเทควันโดนะครับแจ็ควูดี้เมเซอร์นะฮะนักเทควันโดของเรานะครับเอาชนะคู่แข่งจากอิหร่านนะสู้อย่างสนุกนะครับในการแข่งขันเทควันโดซุนซอนโคเรียโอเพ่นนะครับที่เกาหลีใต้นะฮะแต่ว่าแพ้ไป 0-2 ยกนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับแข่งกันที่เมืองซุนซอนเกาหลีใต้ในการแข่งขันซุนซอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อวานนี้นะก็วันที่2ของเราแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับรุ่นไม่เกิน87กิโลกรัมชายนะครับชนะเกาหลีใต้คิมซุนโซ 2-0 นะชนะคิมซุนโซอีกครั้งหนึ่งรอบ2นะฮะ2-0รอบ8เอาชนะหวังเวยเฮาจากจีน2-0นะครับแล้วก็รอบรองชนะเฉินเฉียงไฮจากไต้หวัน2-0ยกนะครับรอบชิงเจอกับยัสตานีมูฮัมหมัดอาเซนนะจากอิหร่านสู้ได้สนุกทั้ง2ยกนะครับยกแรก9-9คะแนนนะครับเสมอกันยก2แพ้4-5นะโอ้โหแพ้ยังน่าเสียดายนะครับได้เหรียญเงินมาครองนะแต่ก็ยอดเยี่ยมนะครับ2วันทีมเทควันโดของเราไปแข่งขันที่ซุนซอนเกาหลีใต้นะครับได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับมาดูเรื่องของความเร็วนะครับวันนี้นะครับในการแข่งขันวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนนะครับแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race นะครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนายปิยะปิตนานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คุณสุรพลอุอินทุผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนายโชชนกชิดชอบผู้อำนวยการการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนเรสไดเรคเตอร์นะครับแล้วก็คุณเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวนะครับซึ่งการแข่งขันคราวนี้นะเป็นการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนนะครับจัดในวันที่เสาร์ที่23มกราคม2570นะครับในแนวคิดBeat the night, run the lights นะครับเปลี่ยนค่ำคืนของบุรีรัมย์ให้กลายเป็นเทศกาลแห่งการวิ่งและแสงสีนะครับออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยที่หน้าสนามฟุตบอลช้างอารีนาแข่งระยะนะมี4ระยะนะครับ 42.195 กิโลเมตรมาราธอนนะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน 4.554 กิโลเมตรฟันรันนี่วิ่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการวอล์กอินให้สมัครหน้างานและมีการมอบโชคนะครับทองคำมูลค่า 8,888 บาท1สลึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะมี10คนที่สมัครในการวอล์กอินเข้ามาได้นะได้10คนแจกกันจริงๆนะครับแล้วก็สิทธิรางวัลต่างๆมีมากมายนะครับทุกคนก็จะได้รับบริการนะครับงานบุรีรัมย์มาราธอนนะครับนอกจากมีแสงสีเสียงกองเชียร์ตลอดระยะทาง 42.195 กิโลเมตรแล้วสำหรับมาราธอนนะครับบริการภาพถ่ายฟรีแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็นักวิ่งระยะมาราธอนที่ทำสถิติใหม่ของตัวเอง New PB นะครับหมูกระทะฟรีหนึ่งชุดปีที่แล้วผมไม่ได้นะมัวแต่ไปมัวไปเต้นไปสนุกกับกองเชียร์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยร.1นะครับตรงที่เทคนิคเกษตรนะเขาจัดอยู่ตรงนั้นแหละนะครับไปกินปลาท่องโกด้วยอะไรด้วยนะเกษตรกรรมบุรีรัมย์อยู่จุดนั้นพอดีนะครับนะก็ทำให้ไม่ได้นะ4:45นะปกติผมวิ่ง4:28ได้อยู่แล้วนะครับแต่ไปเสียเวลาตรงนั้นแหละไปร่วมสนุกนะแล้วก็มีการ์ดทองคำแท้อย่างที่บอกนะครับ11รางวัล200รางวัลนะครับนะมีมอบให้กับนักวิ่งนะครับ50รางวัล นะครับแล้วก็มีสนับสนุนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ไม่ใช่ทีมชาตินะฮะนักวิ่งไทยที่ไม่ใช่ทีมชาตินะครับผลงานดีที่สุดนะ10อันดับแรกของบุรีรัมย์มาราธอนชายและหญิงเนี่ยจะได้ไปแข่งขันโตเกียวมาราธอน2028ด้วยนะครับสนับสนุนทั้งค่าสมัครค่าเดินทางที่พักนะครับแล้วก็มีของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมายนะกว่า100รายการนะครับหลายหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของทางบุรีรัมย์ของช้างนะมาคอนด้ายามาฮ่านะครับทางด้านของอามาฟิตอะมิโนไวทัลนะเครื่องดื่มธรรมชาติ ช้างอะไรต่างๆนั่นนะครับก็มอบให้กับการแข่งขันคราวนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่นะ 30,000 กว่าคนนะครับคึกคักมากนะครับคุณเดวินชิดชอบนะหัวเรือใหญ่ในการจัดการแข่งขันนะครับบอกว่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบุรีรัมย์เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่เคยจัดมาราธอนมาก่อนซึ่งประชาชนก็ไม่รู้นะครับว่าบุรีรัมย์ทำไมต้องมีมาราธอนทำไมต้องวิ่ง 42.195 กิโลเมตรนักวิ่งวิ่งทำไมกว่า40กิโลแล้วเป็นคนปกติหรือคนบ้าหรือเปล่านี่นะทำไมคนไม่เข้าใจวิ่งแล้วได้อะไรทำไมต้อง42กิโลนะตอนนั้นเนี่ยคุณเนวินก็พยายามทำเพื่อที่จะได้ให้บุรีรัมย์ได้ World Standard นะครับคุณเนวินบอกว่าโง่อยู่9ปีนะครับที่บอกว่าโง่ไม่ใช่ว่าตัวเองโง่นะแต่ว่าในการจัดการที่ไม่เข้าใจอยู่แป๊บหนึ่งว่าทำไมเราต้องให้บุรีรัมย์ได้ World Standard นะครับ9ปีแรก World Standard World Class นะฮะแล้วคุณเนวินบอกว่าจะตั้งใจให้เป็น Gold Label นะครับแต่พอไปถึงปีที่9แล้วบอกว่าเราเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางด้านของหน่วยงานที่มอบให้กับ Gold Label มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าในปีที่10เนี่ยนะฮะเราสร้างมาตรฐานได้แค่ World Standard ระยะมาราธอนแล้วเราถูกกฎถูกกติกาเราเอินรางวัลที่จะไปจ้าง Eliteไปให้กับคนไทยดีกว่านะแล้วก็ใช้จ่ายกับนักวิ่งไทยที่ลงแข่งขันไปโตเกียวมาราธอนเพื่อให้โอกาสนักกีฬาไทยได้มีสัมผัสกับมาราธอนระดับเมเจอร์ของโลกอย่างโตเกียวมาราธอนนะครับแล้วก็คุณเดวินก็บอกนี่แหละก็จะเป็นเอาเงินต่างๆนะครับมาสนับสนุนนักกีฬาไทยนักวิ่งของคนไทยนะครับแล้วก็จะทำให้บุรีรัมย์เป็นหมุดหมายของนักวิ่งมาราธอนทั้งโลกให้ได้นะครับแล้วก็เป็นนักวิ่งที่ทุกคนอยากมาเหมือนโตเกียวมาราธอนเหมือนบอสตันเหมือนนิวยอร์กนะฮะบอกว่าใน10ปีจากนี้จะทำให้ได้นะครับแล้วก็บุรีรัมย์มาราธอนนะครับบอกว่าจะมีกองเชียร์ตลอด42กิโลเมตรนะครับปีนี้จะเป็นเทศกาลดนตรีที่ยาวที่สุดในโลกของมาราธอน42กิโลเมตรนะครับนักวิ่งต้องชนะเอาใจกองเชียร์ให้ได้นะครับส่วนกองเชียร์ก็จะมีการตั้งค่าวัด KPI นะว่ากองเชียร์หน่วยงานไหนดึงนักวิ่งมาอยู่หน้ากองเชียร์มากที่สุดนะคุณเนวินบอกว่ากองเชียร์ก็ได้รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สมัครนะครับบอกว่าเตรียมไว้เลยนะครับนะในปี2570นะครับสมัครไว้แล้วส่วนปีหน้านู้นนะ2571ก็แข่งขัน22มกราคมโอ้โหนี่วางแผนกันเนิ่นๆเลยนะครับบอกว่าใครที่กังวลเรื่องของที่พักคุณเนวินบอกว่าดูแลเต็มที่นะครับที่พักจะไม่ให้ขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดรับสมัครออนไซต์นะครับนักกีฬานะมานักวิ่งสมัครเล่นนะมาสมัครกันเยอะมากนะครับแบบออนไซต์นะครับก็ได้ทองกันด้วยอย่างที่บอกนะ10รางวัล นะครับแล้วก็ออนไลน์ใครที่รอวิ่งออนไลน์นะวิ่งเก่าวิ่งหน้าใหม่นะครับ25กรกฎาคมนะครับ25 26กรกฎาคมนะครับไปเช็คในเว็บไซต์ของบุรีรัมย์มาราธอนหรือว่า Running Connect ได้นะครับสำหรับนักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอนนะครับผมไปมาปีที่แล้วนะครับมาราธอนปีนี้ก็ต้องไปอีกนะอยากจะไปวิ่งอยากสร้างความบรรยากาศอยากจะเป็น1นะครับที่จะไปร่วมงานเทศกาลดนตรีที่ยาวกว่า 42.195 กิโลเมตรขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับที่จัดงานวิ่งดีๆอีกงานหนึ่งเป็นไนท์มาราธอนที่สนุกมากนะครับวิ่งกันในสนามมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่นะฮะพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยเรื่องของการย้ายค่ายย้ายทีมกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตัน World Tour China Open ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิทยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายวุฒิธานิติราพรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวสภากาชาดไทยเวลา 14:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีของแพทยสมาคมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้เวลา10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรศรีกองพลทหารราบที่9อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28 กรกฎาคม 2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7:00 น.ณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8:00 น.เป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17:30 น.เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19:29 น.สำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569เวลา8:00 น.ณกระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 กรกฎาคมพร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันขณะที่หลายจังหวัดพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569เช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่10 ไร่
2: นายเทพรัตน์ตันตยานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณพื้นที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่10ไร่จำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วยต้นยางนา 1,000 ต้นและต้นตะเคียนทอง 1,000 ต้นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวความหลากหลายทางชีวภาพลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ
3: จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ พิธีจัดขึ้นที่หนองปันเลียอันบ้านสโนตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 375 ตัวปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่รวมทั้งมอบและร่วมปลูกกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาสำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจากทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปอายุ20ปีถึง75ปีรวมจำนวนทั้งสิ้น220คนได้แก่สุภาพบุรุษจำนวน80คนได้เข้ารับการบัตรประชาประสมบทสุภาพสตรีจำนวน80คนได้เข้ารับการบวชชีพรหมโพธิสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจำนวน40คนได้เข้ารับการถือบวชปฏิบัติธรรมและจิตอาสาคณะดำเนินโครงการจำนวน20คนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในฐานะสิริศิลปินและศิลปินแห่งชาติประจำปี2567
5: นางสาวสรสนันท์อันนพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการสิริศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งชาติ2567และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยนิทรรศการสิริศิลปินซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาศิริศิลปินศิลปินแห่งชาติแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในปี2567เพื่อถวายพระเกียรติพระปีชาสามารถด้านศิลปะเผยแพร่พระประวัติพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอีกทั้งยังจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงดนตรีไทยการขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยพระพันปีหลวงในดวงใจนิรันดร์ทางนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.มาชโยรายงาน
1: พร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายศิลปินทุกแขนงจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายปรเมศโพธารกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายอาลัยเจ้าฟ้าของแผ่นดินณโรงละครแห่งชาติซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีผู้นำศาสนาและศาสนิกชน5ศาสนาศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาธรศิลปินพื้นบ้านนักแสดงและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลโดยองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกการฉายสารคดีเทิดพระเกียรติและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากกิจกรรมศิลปินทั่วล่าแสดงความอาลัยโดยศิลปินทุกแขนงประกอบด้วยการอ่านบทกวีบรรเลงคลุยการแสดงร่วมสมัยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงเพลงไทยสากลบรรเลงไวโอลินควบคู่กับการแสดงวาดทรายและการแสดงของสมาคมศิลปินพื้นบ้านอาทิการแสดงหมอลำการแสดงโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงนามแสดงความอาลัยและนิทรรศการมหาวัชระราชธิดาสู่ใจประชาทั้งมวลร้อยเรียงเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพกิจกรรมต้นไม้แห่งปณิธาน1คน1ความดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขียนเล่าความดีที่ได้ทำหรือความดีที่ตั้งใจจะทำเพื่อส่วนรวมก่อนนำไปผูกบนต้นไม้แห่งปณิธานถวายพระกุศลโดยมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าของแคนาดาในอัตราร้อยละ50ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทางการค้าทั้งหมดและละเมิดความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งแคนาดาพยายามยื่นข้อเสนออย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและยกระดับข้อตกลงนี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีคานี่กล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดายังคงเชื่อมั่นในประโยชน์ของการค้าเสรีและความเป็นธรรมซึ่งข้อพิพาททางการค้านี้จะเพิ่มภาระค่าครองชีพของครัวเรือนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐพร้อมให้คำมั่นว่าแคนาดายินดีที่จะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไขประเด็นที่ยังค้างคากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูไปจนถึงเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่ 39.4 องศาเซลเซียสพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทั่วญี่ปุ่นอาทิเมืองคุมากายะจังหวัดไซตามะเมืองนาโกย่าและเมืองโคฟุอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ JMA ยังประกาศเตือนเกี่ยวกับโรคลมแดดใน42จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและรับประทานเกลือแร่ให้มีปริมาณเพียงพอรวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันโรคลมแดดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มผู้สนับสนุนพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียออกมาชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลรวมทั้งปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศขณะที่ทางการอินเดียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ไม้กระบองและยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย180รายอย่างไรก็ตามพรรค CJP ให้คำมั่นว่าจะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่านายประธานจะยอมประกาศลาออกจากตำแหน่งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมในเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกม21-12 12-21และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะเดวิกาซีฮักมือ32ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-19 19-21และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันด้านคู่ผสมโอโมพักขพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกเอาชนะอูกวนซุนกับลีเจียซินคู่มือ42ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ไตเติ้ลรุธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ19ของโลกแพ้เกาเจียซวนและอูเมืองหญิงคู่มือ34ของโลกเจ้าถิ่นไปแบบบุดวิด1-2เกม19-21 21-15 และ22-24ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเทควันโดรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันที่2มีจอมเตะไทยลงสนาม1คนคือแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร์โดยในรอบชิงชนะเลิศแจ็คต้องโคจรไปพบกับยัสดานีโมฮัมหมัดฮอสเซนจากอิหร่านผลปรากฏว่าแจ็คแพ้ไปแบบบุดวิด0-2ยกคว้าเหรียญเงินมาครองบุรีรัมย์มาราธอน2027เปิดศักราชใหม่เดินหน้าสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับ1ของไทยเปิดฉากทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในการวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากกีฬาพร้อมผลักดันนักวิ่งไทยจากท้องถิ่นสู่ระดับโลกและก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันวันที่23มกราคม2570ออกสตาร์ทจากสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาชิงชัยใน4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่วงการกีฬาอีสปอร์ตไทยอย่างเป็นระบบติดตามได้จากรายงาน
11: นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
9: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร UCI Coaching Course Level 2ระหว่างวันที่22-26 กรกฎาคมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้รับวิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI คือนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขาระดับสูงสุดของ UCI จากสหรัฐอเมริกาหลักสูตรดังกล่าวเน้นต่อยอดจากระดับ1โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนของไทยเพื่อสร้างผู้ฝึกสอนคุณภาพรองรับการพัฒนานักกีฬาจักรยานไทยสู่มาตรฐานนานาชาติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสมาคมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระเทพวชิระเวที
13: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการจัดประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองและจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองเปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะมาพูดถึงผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืน

โลกออนไลน์ในฐานะเจ้าของเพจ YouTube TikTok งานแบบนี้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแค่เจียดเวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงมานั่งเตรียมข้อมูลอัดคลิปคุยแนวคิดทางการตลาดทันยุคฉันพอมีชื่อทางนี้การตลาดแบบวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองนิดหน่อยมีคนติดตามในโซเชียลจำนวนหนึ่งก็ทำรายได้แล้วภาษายุคใหม่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ขายของโชว์ทำกับข้าวพาเที่ยวแสดงอะไรสักอย่างที่คนติดตามดูได้เงินมาง่ายๆคนบ้านเราก็ทำได้นะแม่ฉันครุ่นคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนนาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บอกเวลา4:10นอกหน้าต่างมืดสนิทเสียงแมวไล่กัดกันดังมาจากที่ไหนสักแห่งเล็ดลอดเข้ามาในห้องพร้อมดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมเจือรสเปรี้ยวอ่อนๆลอยมาตามลมเคยนอนดมจนเคลิ้มหลับตอนเด็กเป็นประจำไม่รู้สักทีว่าเขาเรียกดอกอะไรหรือใครเคยบอกแล้วก็ลืมแม่คงนอนหลับสนิทเอาแรงลุกขึ้นมาเคี่ยวบูดูช่วง2:00รู้ดีว่าฉันแพ้กลิ่นเหม็นคาวทั้งที่คนอื่นเขาชวนหิวข้าวกันทั้งหมู่บ้านเหตุนี้เลยสั่งเขามาทำห้องปิดติดแอร์สำหรับลูกสาวเป็นการเฉพาะส่วนแม่เองบอกว่าชาตินี้ไม่ยอมนอนห้องแอร์เด็ดขาดมันชวนเป็นหวัดคัดจมูกฉันรู้ว่าถึงเราทะเลาะกันอยู่เรื่อยแม่ก็รักฉันนั่นแหละฉันลูกแม่นี่นาเรามีด้วยกันแค่2 คนเท่านั้นชอบจังตอนเรานั่งอํากันเล่นเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นนินทาพ่อว่าชอบเอาผ้าขาวม้าโพกหัวถ้ายังอยู่คงเข้ากับพวกผู้ใหญ่บ้านผ้าขาวม้าพาดบ่าคิดถึงแม่แล้วฉันนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจกว่าคืนไหนกำลังจะใส่หูฟังเพลงโปรดก่อนเข้านอนได้ยินเสียงของหนักบางอย่างตกบ้านยกพื้นปูไม้กระดานขนาดปากกาตกในห้องฉันแม่ยังได้ยินมันถึงกันหมดแต่มันเสียงอะไรนะอย่างกระตู้ล้มฉันคิดเดากำลังเปิดประตูเดินออกไปดูพลันอุทานในใจแม่

นาทีนั้นฉันทำอะไรไม่ถูกเลยเอาแต่ตะโกนเรียกร่างแม่ที่นอนแน่นิ่งอยู่หน้าห้องน้ำมือแม่ยังกำขวดยาหอมแน่นเขย่าตัวไม่สนองตอบอันใดเกิดอะไรขึ้นฉันตั้งคำถามในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้หัวคิดอะไรไม่ออกเลยมืดทึบไปหมดโทรศัพท์หาหน่วยฉุกเฉินตามที่เคยอ่านเจอหรือโทรตามใครในหมู่บ้านก็ไม่มีเบอร์ฉันไม่รู้ทำอย่างไรจริงๆร่ำไห้เสียงดังสติหลุดตัดสินใจทิ้งแม่ลงบันไดบ้านวิ่งฝ่าความมืดตรงไปบ้านผู้ใหญ่ระยะทาง300เมตรวิ่งแบบสุดชีวิตแม่จากฉันไปปุบปับฉันทำใจไม่ได้หรอกนั่งร้องไห้อยู่ท่าเดิมข้ามวันข้ามคืนมีแต่คนที่เดินเข้ามาปลอบใครบ้างไม่รับรู้ไม่จำทุกคนแสดงความเห็นใจบอกว่าฉันต้องหยุดฟูมไฟล์เพื่อมาจัดการงานศพอะไรหรือฉันทำไม่เป็นหรอกฉันคิดถึงแม่เท่านั้นแม่ไม่น่าด่วนจากไม่ทันกล่าวคำล่ำราฉันรู้สึกผิดที่กลับมาอยู่กับแม่ช้ายังไม่ได้ตอบแทนคุณทำตามแม่ร้องขอสักอย่างผู้ใหญ่บ้านพี่โดมรับเป็นธุระเจ้าภาพงานศพจัดการแทนทุกอย่างตั้งแต่รดน้ำศพจนชาปนกิจสายตาชาวบ้านมองว่าแค่นี้เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับฉันเกิดมาฉลาดเรียนเก่งทำงานดีขอโทษเถอะไม่เคยเกี่ยวข้องกับวิชานิมนต์พระจัดเลี้ยงรับแขกอะไรเกี่ยวกับงานศพอิจิปาถะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เป็นสมาชิกชาปนกิจของหมู่บ้านมีเงินกองทุนมาช่วยจัดการศพอยู่แล้วขนาดว่าฉันไม่ค่อยมีส่วนช่วยอะไรยังทำปากดีว่างานศพแม่ขออย่ามีคนกินเหล้าในงานขออีกอย่างงดรับ

พวงหรีดนักการเมืองพี่โดมทำหน้างงถ้าแม่รู้ว่าฉันงอแงอย่างไร้เหตุผลเช่นนี้แม่คงลุกขึ้นมาด่าฉันอีกยกแต่พี่โดมเขาก็ยอมทำตามเพราะฉันพูดไปก็ยังนั่งร้องไห้ไม่หยุด

ทุกคนคงไม่ชอบฉันเลยแต่คงมองข้ามเรื่องนี้เพราะเขาต่างรักแม่มีคนเวียนเข้ามาหาและนั่งคุยว่าแม่ใจดีกับเขาอย่างไรมากมายชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าว่ากินข้าวยำฟรีจนเรียนจบปวส.ตอนนี้ทำงานอยู่ในเมืองพอรู้ข่าวลางานกลับมาเขาเรียกแม่รื่นเต็มปากเพิ่งรู้ว่าคนนี้แหละมือทำติ๊กต็อกโปรโมทข้าวยำจนคนที่อื่นตามมากินอีกคนแม่เคยช่วยออกเงินประกันตัวลูกชายเขาคดียาเสพติดลูกเขาถึงจะไม่ได้เรียนต่อก็ยอมเลิกยุ่งเกี่ยวกับยามาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหลายคนมานั่งเล่าสิ่งที่แม่ทำไว้แม่เคยทำอะไรให้คนอื่นมากมายฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่โดมแทบไม่ห่างฉันทำอะไรสักอย่างเป็นต้องปรึกษาหารืออย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคงเห็นฉันตั้งกฎกติกามาแต่ต้นจนพวกขี้เล่าบ่นกันนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นักพากันย้ายวงจากโรงเลี้ยงข้างวัดไกลเข้าไปอยู่ในป่าได้ยินว่าพี่โดมจ้างพิเศษด้วยเหล้าสองลังพวกนั้นยิ่งยินดีปรีดากรณีงดรับพวงหลีดจากบางคนพี่โดมไม่ถามฉันคงละเอาไว้ฐานที่พอเข้าใจว่าคงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฉันฉันไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับเขาอีกแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันถือเป็นอดีตต่อมาเขาเสนออะไรฉันว่าตามนั้นเขาบอกว่างานศพวันสุดท้ายคนเกือบทั้งหมู่บ้านพร้อมใจหยุดภารกิจส่วนตัวเพื่อมาร่วมงานมีความคิดว่าจะทำข้าวยำเลี้ยงเขาว่าทั้งชีวิตแม่รื่นคือข้าวยำอำลาด้วยข้าวยำคงดีใจฉันเห็นด้วยแต่จะทำอย่างไรล่ะผู้ควรสืบทอดมรดกข้าวยำไม่รู้อะไรสักอย่างจะช่วยอย่างไรเขายิ้มใส่ซื่ออย่างกับเด็กน้อยคล้ายวันที่ฉันเห็นเขามาหาแม่ที่บ้านก่อนบอกว่าไม่ต้องห่วงขอเพียงหยิบยืมหม้อชามจานช้อนจากร้านข้าวยำแม่มาจัดวางระลึกถึงก็คงพอชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจทำข้าวยำกันคึกคักเริ่มตั้งแต่ตอนรุ่งสางมีคนอาสาขับรถไปชายทะเลบ้านกะเหมาบูดูจากบ่อหมักมาถุงใหญ่กะตายหลายปีแล้วลูกหลานกะรู้จักแม่พออย่างนั้นแม้ขยันขยอว่าเจ้าภาพตั้งใจอยากซื้อพวกเขาก็ไม่ยอมคิดเงินแม้แต่บาทเดียวให้ขนกลับไปเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการเอาบูดูดิบกลับมาต้มข่าตะไคร้ใบมะกรูดกรองน้ำเคี่ยวจนออกสีน้ำตาลเข้มปรุงรสด้วยน้ำตาลแว่นหอมแดงกระเทียมส้มแขกกะปิจนได้รสหวานเค็มกลมกล่อมคนอื่นแบ่งหน้าที่ทำเครื่องเคียงประกอบขูดมะพร้าวคั้นกะทิสำหรับผัดเส้นหมี่ขาวอีกส่วนเอามาคั่วจนพอกรอบหอมฉุยบางช่วยตำกุ้งแห้งให้ป่นละเอียดสำหรับผักหลายชนิดรวมกันเรียกว่าหมวดข้าวยำต้องซื้อจากตลาดมีถั่วฝักยาวถั่วงอกแตงกวาเด็กๆตื่นเต้นกันมากเก็บมะนาวจากสวนตาคล่องโคศกหมู่บ้านมาเป็นกระสอบตระเวนเด็ดยอดชะพลูยอดจิกยอดยอริมชายคลองลุยเข้าป่าลึกสอยลูกเนียงเก็บดอกโดนดอกดาหลามีคนเสนอว่าน่าจะต้มไข่เขาพร้อมจะสนับสนุน200ฟองคนท้วงว่าสูตรแม่รื่นห้ามไข่เลยเงียบไปวิถีงานศพของหมู่บ้านต่างมาร่วมด้วยช่วยกันขมีขมันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้สูญเสียแม่ครัวใหญ่ร้อยปีไม่รู้ใครจะมาแทนแม่รื่นหยิบจับทำอะไรก็อร่อยไปหมดข้าวหุงแบบนึ่งกระทะใบบัวใช่ว่าใครจะรู้วิธีทำกี่คนพอสุกหอมโชยตักข้าวใส่หม้อมาแบ่งลงจานอีกที่หนึ่งทีมข้าวยำลูกศิษย์แม่เริ่มงานของเขาด้วยการราดบูดูหนึ่งช้อนโต๊ะตักเครื่องเคียงผักวางเรียงบนจานตามแบบที่แม่เคยทำทุกอย่างพี่โดมถือข้าวยำจานแรกเดินหรี่ตรงมาให้ฉันทำท่าอิดออดเขาขยันขยอว่าต้องกินเพื่อแม่คงเห็นว่าฉันกินข้าวไม่ลงมา3วันเต็มอาจเป็นลมเป็นแล้งฉันทำท่าเพ่งมองในจานคิดเขี่ยกินเฉพาะหมี่ผัดกะทิกับกุ้งป่นอย่างเคย
เขายิ้มแบบจับผิดเด็กบอกว่ากินข้าวยำต้องเริ่มจากบีบมะนาวแล้วคลุกเคล้าทุกอย่างในจานเป็นเนื้อเดียวง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดมากหรอกฉันรู้สึกเขินต้องให้คนอื่นมาสอนลูกแม่ค้าข้าวยำยอมทำตามนั้นจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันรังเกียจมาเกือบตลอดชีวิตพอคลุกเคล้าอย่างที่เขาบอกกลิ่นบูดูที่ฉันเหม็นคาวคลื่นเหียนก็หายรสขมกลิ่นซ่าของดอกดาหลาชะพลูจางลงก็อร่อยดีนะแม่ฉันกินข้าวยำแบบเต็มจานครั้งแรก

ผ่านมา2ปีแล้วนะแม่บ้านเหลือฉันอยู่เพียงลำพังเพิงใต้ต้นกระท้อนยังอยู่แคร่ที่แม่วางขายข้าวยำยังคงเดิมขาดเพียงไม่มีแม่ยืนประจำการหน้าหม้อข้าวน้ำบูดูถาดหมวดข้าวยำเครื่องเคียงทั้งหลายทั้งมวลนึกถึงตอนแม่ปรุงข้าวยำแต่ละจานคล่องแคล่วอย่างฟิลิปปินส์มือทองคนแวะเวียนมาหาไม่ขาดมีคนถามฉันเหมือนกันว่าจะเอายังไงต่อดีจนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีธุระก็ไม่มีใครผ่านมานักยกเว้นอยู่คนเดียวคือพี่โดมแม่จ๋าฉันคิดว่าจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพทนมีชีวิตอยู่กับความโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่ไหวแน่อีกชาวบ้านคงไม่ชอบฉันหรอกคนอย่างฉันปากคอเราะรายงานศพแม่ตัวเองก็ยังทำหน้าที่ไม่เป็นโลเป็นพายแต่ที่คิดคงผิดคาดอยู่บ้างนั่นแหละพอแม่ไม่อยู่รู้ว่าฉันต้องอยู่คนเดียวช่วงแรกพวกเขาคอยมาดูแลถามไถ่ปอบประโลมจนฉันรู้สึกดีขึ้นเขายอมรับตรงๆว่าตอนแรกกลับมาอยู่ใหม่ไม่กล้าเข้ามาคุยกับฉันได้แต่มองอยู่ไกลๆเห็นว่านางเก่งกาจฉลาดหัวสูงมีความรู้เหนือคนอื่นกระทั่งเห็นฉันก็คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรหนักหนาบางมุมดูแย่ด้วยซ้ำคราวนี้จึงเข้ามาหาอย่างสบายใจแม่จำเขียดเพื่อนสมัยเด็กของฉันได้ใช่ไหมคนที่ชิงแต่งงานตอนยังเรียนม.3อยู่เลยบอกว่าตอนแรกไม่กล้าเข้ามาทักมาใกล้ฉันหรอกเธอมันเด็กบ้านนอกเรียนไม่จบส่วนฉันเป็นถึงแม่สาวชาวกรุงไฮโซฉันเพิ่งรู้ว่าถูกมองเป็นตัวประหลาดถึงขนาดนั้นตอนนี้เธอพาลูกสาวมาให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษกับเทคนิคการขายของบนโลกออนไลน์เฉยนี่ฉันต้องเลี้ยงลูกเขาด้วยนะแม่เขียดนะเขียดฉันน่าจะแต่งงานพร้อมเธอจะได้มีลูกเป็นของตัวเองบ้างพี่โดมขยันแวะมานั่งที่แคร่ขายข้าวยำชวนคุยคงหวังให้ฉันสบายใจขึ้นนั่นแหละเขาว่าแคร่ขายข้าวยำของแม่ที่พ่อลงมือต่อเองด้วยไม้เขี่ยมถึงตากแดดตากฝนก็คงอยู่ทนอีก100 ปีพี่โดมนี่รู้อะไรแบบที่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยความรู้สึกต่อเขาเปลี่ยนไปเยอะฉันเพิ่งรู้ว่าบางคนที่เราคุยด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นนั้นเป็นอย่างไรเขาไม่ถามว่ายังคิดทำร้านกาแฟอย่างที่เคยพูดอยู่อีกไหมคงรู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะกระจิตกระใจฉันยังไม่พร้อมเลยชวนฉันทำพิซซ่าหน้าข้าวยำนำเสนอผ่านหน้าเพจร้านข้าวยำของแม่เก็บไว้ยึดโยงกับสตอรี่เดิมเขาจะหาทางของงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากที่อื่นเขาพร้อมออกเงินส่วนตัวจริงหรือพี่แกล้งจ้องตาจนเขาอายจนหน้าแดงฉันกล้าแซวเขาเรื่องผ้าขาวม้าพาดบ่าตอนนี้เลยหันมาคาดพุงแทนแถมสวมเสื้อเชิ้ตลายตาหมากรุกสีแสบตาใสอีกแกล้งฉันคืนฉันดูแลตัวเองมากขึ้นตามที่แม่เคยขอรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นคนบ้านเรามากขึ้นด้วยเคยสบประมาทพี่โดมฉันขอโทษเขาแล้วพูดด้วยปากนี่ล่ะไม่ต้องขนาดกราบไหว้ดอกไม้ธูปเทียนนับถือพี่เขาจากใจจริงเลยว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเพิ่งรู้ว่าหลังแยกย้ายกันแต่วัยเด็กเขาจบรัฐศาสตร์ทำงานพัฒนาอยู่ทางภาคเหนือหลายปีก่อนตัดสินใจกลับมาดูแลป้าดาถูกชาวบ้านขอร้องแกมบังคับรับตำแหน่งเขารู้สึกกับหมู่บ้านเราไม่ต่างจากฉันแต่ถ้าไม่รับหน้าที่เขายอมรับว่าคงรู้สึกผิดกว่าและเป็นตราบาปที่ปล่อยให้ชาวบ้านถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังตัวจริงเขาเล่าว่าผ่านเรื่องปวดหัวมาเยอะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ง่ายทำตามใจเขาคนเดียวหรือเปลี่ยนความคิดใครสักคนเป็นเรื่องยากพื้นฐานคนข้อจำกัดไม่เท่ากันชอบคิดว่าอยากให้คนอื่นเหมือนเราอีกฝ่ายก็อยากให้เราเป็นเหมือนเขาเช่นกันถ้าทุกคนพากันเบื่อหน่ายหมดหวังก็ยิ่งแย่เขายกตัวอย่างสังคมว่าเป็นข้าวยำ1 จานประกอบด้วยวัตถุดิบหลายอย่างต่างสีมารวมกันจึงจะอร่อยมีคุณค่าอาหาร
ความเป็นสังคมหมายความว่าต่อให้ใครมีผักหรูหราราคาแพงชอบอะไรส่วนตัวอย่างเดียวจะเอาอย่างนั้นเป็นที่พึ่งสิ่งเดียวก็ไม่ได้ชอบกลิ่นหอมแปลกใบชะพลูมาเดี่ยวๆกินไม่ลงหรอกต้องซอยถั่วฝักยาวถั่วงอกแตงกวามาช่วยด้วยสัดส่วนพอเหมาะในความแตกต่างข้าวเม็ดสวยสีขาวยอมเลอะบูดูผักสีเขียวสดกลายเป็นสีคล้ำมันต้องมีคนยอมสลายรสชาติสีสันจุดเด่นของตัวเองคลุกเคล้ากลายเป็นสิ่งใหม่ฉันเข้าใจแล้วล่ะแม่ข้าวยำต้องคลุกเคล้าคนก็เหมือนกันสมมุติฉันเป็นดอกดาหลาแซบซาลิ้นกินไม่ลงต้องอยู่ร่วมกับยอดจิกดอกโดนถั่วงอกใบชะพลูจึงจะกินได้พี่โดมเขาเก่งจังที่เอาข้าวยำมาอธิบายความเป็นสังคมฉันรู้สึกเสียดายกลับมาบ้านช้าไปแม่เจอป้าดาบนสวรรค์แล้วสินะป้าดาทวงถามอะไรบ้างหรือเปล่า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จบลงไปนะคะก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามีชื่อเรื่องว่าครุกเป็นผลงานของเจ้าของผลงานการประพันธ์ที่ใช้นามปากกาว่าศิรินทร์ค่ะสำหรับรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกทู่ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนหน้าสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ขององค์การสหประชาชาติโดยมีการหารือถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุโดยนายเจเสดได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงด่านชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญของไทยในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและต้องติดตามประชากรในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
6: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนดังนี้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพและจำนวนประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากพบประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณากำหนดให้นกปอดหัวโขนกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกครั้งสำหรับการปรับสถานภาพครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงสันติการแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลกพร้อมเดินหน้าลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ำลงร้อยละ35ตามเป้าหมายโลกภายในปี2578
7: นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปีนี้เน้นรณรงค์รวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำภายใต้แนวคิดทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลกที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลงร้อยละ35ภายในปี2578พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจมน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกพบทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีขณะที่ไทยช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึง2568พบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือวันละกว่า10คนและไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็กลงได้กว่าร้อยละ50จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติณฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ราคาน้ำมันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซล85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดครับ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มความรุนแรงและไม่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุส
6: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีแต่ความสำคัญคืออาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่บั่นทอนความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้ไกลเกลี่ยรัฐและลดโอกาสในการบรรลุข้อยุติอย่างสันติผ่านการเจรจาและการทูตและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นรวมทั้งอาเซียนแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการใดๆที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฝ่ายเดียวซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือช่องแคบอื่นที่ใช้เพื่อการเดินเรือระหว่างประเทศอันไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอาเซียนยังรับทราบถึงผลกระทบที่เพิ่มจากความตึงเครียดที่เกิดในตะวันออกกลางต่อการค้าความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคและเสถียรภาพของห่วงโซ่ประทานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยและขอยืนยันถึงพันธกรณีของทุกประเทศในการแก้ไขความแตกต่างด้วยศักดิ์ศรีวิธีเป็นยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: อาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุ
7: เกิดเหตุอาสาสมัครทหารพรานถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ระหว่างลาพักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานเรืองวิชชูแก้วสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44จากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่าขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณหน้าบ้านพักได้ยินเสียงปืนจำนวนหนึ่งนัดก่อนรู้สึกเจ็บบริเวณแขนและพบว่าถูกกระสุนปืนจึงขอความช่วยเหลือจากญาตินำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลาเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอาการอยู่ในความดูแลของแพทย์ทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างลาพักที่บ้านภรรยาในจังหวัดยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพ ร้อมเร่งสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือพบความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงอำรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้เร่งออกมาตรการปกป้องนักกีฬาจากการล่วงละเมิดทางเพศ
8: นางสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้รับกรณีร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬาซึ่งทำให้รู้สึกหนักใจและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งปกป้องนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงจากการถูกคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศพร้อมย้ำว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเป็นสิ่งที่ใครต้องยอมรับหรือเป็นราคาที่นักกีฬาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการได้เล่นกีฬาและเดินตามความฝันพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจไปยังผู้เสียหายโดยระบุว่าการตัดสินใจออกมาพูดถือเป็นความกล้าหาญและผู้เสียหายไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและขอขอบคุณไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีรวมถึงคณะทำงาน Safeguarding Thailand ที่ร่วมรับเรื่องและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและหวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าจะมีอีกกี่เคสแต่จะก้าวไปสู่สังคมที่ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบและวงการกีฬาจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงฟังเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่31เป็นเพลงที่2ในชุดกินรีสวีทค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502เพื่อใช้ในการแสดงบัลเล่ห์เรื่องมโนราคือวันนี้ฟัง Nature Waltz โดยการบรรเลงนะคะ

งานของครูเพลงต่างๆกันไปนะคะเริ่มด้วยสุนทรภรณ์ค่ะบันทึกเสียงเพลงที่ครูเอิบประไพเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะเลือกมา3เพลงในคืนนี้คือพรานไพรพรางรักและล่องนาวา

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อนะคะต่อมาเป็นเสียงของคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติฟังเพลงที่คุณทรงสาริตุลแต่งคำร้องและครูเอื้อใส่ทำนองสามเพลงนะคะมีเพลงกลิ่นราตรีดอกไม้ถิ่นไทยงามและดอกไม้สายลม

สามเพลงนั้นเป็นผลงานของคุณทรงสาริตุลและครูเอื้อร่วมกันและคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคืนนี้ก็จะเลือกเพลงที่เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะมีเพลงความลับในใจควันรักรมใจและผู้ที่พระเจ้าลืม

เพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อผ่านไป3เพลงแล้วค่ะคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงของครูเพลงหลายท่านเช่นกันแต่คืนนี้จะเลือกผลงานที่คุณสุรัตน์ภุกเวทร่วมกับครูเวทแต่งและคุณวินัยบันทึกเสียงเพลงแรกเงาอโศกเพลงที่2ชายไร้คู่และแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา

นั่นคือ3เพลงเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธที่แต่งไว้จะมีเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกด้วยเราก็จะฟังในช่วงนี้เลยค่ะรักฉันตรงไหนและดื่มน้ำรักคุณสุปนีภุกสมบุญขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธค่ะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิเปิดโอกาสทหารกองประจำการยกระดับการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติน
8: ายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพบกทำโครงการ1ปี1วุฒิภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567เปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาตัวเองและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหารถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกำลังพลของประเทศเพราะการรับราชการทหารไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่หยุดการเรียนแต่ควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปด้วยเมื่อปลดประจำการแล้วจะมีทั้งประสบการณ์วินัยและวุฒิการศึกษาที่สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูงขึ้นหรือการประกอบอาชีพได้โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ออนไลน์และแบบผสมผสานถือเป็นก้าวสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดงานมหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีเพื่อพัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยูดีจากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
9: นางพิญญาจำรูนศาสตร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานมหกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีภายใต้แนวคิด From Law to Life Design for All Better Living for Everyone ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาต้นแบบและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน UD จากกฎหมายและนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่มีหลักการเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้สังคมที่อยู่ดีเกิดขึ้นได้จากการออกแบบที่เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เว็บไซต์บันลงดอยืนยันแชมป์ฟุตบอลโลกไม่การันตีคว้ารางวัลแต่ว่าจากผลงานตลอดทั้งฤดูกาล
10: เว็บไซต์ทางการของบันลงดอเปิดเผยว่าการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะคว้ารางวัลบันลงดอแต่จะถูกนับเป็นผลงานที่ช่วยให้มีโอกาสคว้ารางวัลนี้สูงขึ้นเนื่องจากผู้ชนะรางวัลจะต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาลไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยตั้งแต่ปี1995ที่รางวัลเปิดโอกาสให้นักเตะจากทั่วโลกสามารถคว้ารางวัลนี้ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทั้งหมด7ครั้งมีเพียง4จาก7ครั้งที่นักเตะจากทีมแชมป์ฟุตบอลโลกสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวในปีเดียวกันได้คือซีดาดีนซีดานในปี1998โรนัลโดนาซาริโอในปี2002ฟาบิโอคันนาวาโรในปี2006และลีโอเนลเมสซี่ในปี2023ซึ่งนับจากผลงานฟุตบอลโลกปี2022และอีก3ครั้งที่เหลือผู้ชนะบัลลุงดอมาจากนักเตะที่ไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกได้แก่ลีโอเนลเมสซี่ในปี2010คริสเตียโนโรนัลโดในปี2014และลูก้าโมดริชในปี2018ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกภูมิ
1: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For the Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเขาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกโมงเจ้าตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องนะประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

0: เป็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนับที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปาการช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ
1: Would you dance?

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังถ้าคืนนี้ไผนอนบ่หลับก็โทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถพาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานที่ก้าคนคนหนึ่งก้าอีเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละออนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอย่างก็จังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องร้องรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เฮาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแห่มน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดนึงก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตือนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเปื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเคยสงสัยพ้องกับว่าทำไมคนดีถึงยากจนแต่คนชั่วกลับร่ำรวยเหตุใดคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถึงมีอายุสั้นแต่คนที่ทรยศโกงกินชาติบ้านเมืองกลับมีอายุยืนอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาเพียงแค่บักกี่ข้อมาตั้งเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดูข้อความเหล่านี้มักจะถูกยกขึ้นมาเพื่อตั้งข้อสงสัยกับกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่และมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงใดในทัศนคติของคนจำนวนมาน้อยปัญหาสองประเด็นนี้สัมพันธ์กันเพราะหากจี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมบ่มีความเป็นธรรมก็แสดงว่ากฎนั้นไม่มีอยู่จริงคำถามก็คือว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นสรุปได้สั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนัยยะที่มักจะพ่วงติดตามมาก็คือทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องอายุยืน ทำชั่วต้องยากจนและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายไปมองว่าความร่ำรวยความอายุยืนนั้นคือความดีความยากจนและอายุสั้นคือสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่เจ้เรื่องพิษหากจะกล่าวว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะข้อความนี้มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ข้อความนี้มาได้มาโดดๆข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้มะม่วงถ้าเราปลูกมะพร้าวเราก็จะได้มะพร้าวเป็นอื่นไปบ่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่าพีชนิยามหรือนิยามแห่งพืชหรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการสืบพันธุ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาพีชนิยามกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีแห่งชื่อหนึ่งว่ากรรมนิยามมีสถานภาพเต่ากันคือเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันและมีความเป็นสากลบ่ขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของมนุษย์ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงฉันใดทำดีย่อมได้ดีฉันนั้นแต่ดีในที่นี้บ่ได้หมายความว่าร่ำรวยหรืออายุยืนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็บ่ต่างอันอย่างกับการบอกว่าปลูกมะม่วงย่อมได้เงินดีภายๆก็รู้ว่าปลูกมะม่วงแล้วมันจำเป็นที่จะต้องได้เงินดีเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วจะได้เงินดีหรือบ่ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับราคาของมะม่วงในท้องตลาดว่าปีนี้ราคามะม่วงจะแพงหรือราคามะม่วงมันจะถูกราคาสูงต่ำพอบ่ฮู้และก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพ่อค้าคนกลางตลอดจนความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงสวนมะม่วงเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติหรือนอกเหนือกฎพีชนิยามแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีมนุษย์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญปลูกมะม่วงไม่ได้แปลว่าต้องได้เงินดีฉันใดทำดีก็ไม่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวยฉันนั้นแต่ที่แน่ใจได้ก็คือว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงถ้าหากเขาปลูกแบบถูกต้องทำดีเขาก็ต้องได้ดีถ้าหากเขาทำดีถูกต้องดีในที่นี้หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจบุคลิกนิสัยและส่งผลถึงการกระทำเป็นต้นว่าทำให้จิตใจสงบเย็นโปร่งเบาส่วนผลที่นอกเหนือจากนั้นเป็นต้นว่ารายได้สุขภาพชื่อเสียงเกียรติยศยังต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งมากมายเป็นต้นว่าความสามารถในการประกอบอาชีพและการจับจ่ายใจสอยของคนผู้นั้นรวมทั้งพฤติกรรมของคนรอบข้างค่านิยมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นชอบทำบุญตอดกฐินตอดพระป่าเป็นประจำแต่คณะขับรถกลับจากต่างจังหวัดเกิดลับในขึ้นมาจึงขับรถไปชนเสาไฟฟ้าถึงแก่สิ้นชีวิตในกรณีอย่างนี้ย่อมมาอาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะการขับรถอย่างปลอดภัยนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวเองไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนใจบุญมาขับรถอย่างเดียวต่ออันในทำนองเดียวกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์บ่ทรยศคดโกงบะโกงบะกิมแต่ชอบกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันแถมบ่ออกกำลังกายแฮมปายบะปอก็ยังเครียดจากที่ทำงานเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสมอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองบ่ได้กรณีอย่างนี้ก็บ่อาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะสุขภาพนั้นจะดีหรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวชอบทำบุญแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือซื่อสัตย์แต่กลับเป็นอัมพาตจึงไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทั้งยังอู้บ่ได้ด้วยว่ากฎแห่งกรรมไร้ความเป็นธรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนิยามเอาเองแค่ไหนจึงเรียกว่าความเป็นธรรมประเด็นที่ถกเถียงกันได้นักก็คือผู้คนมักคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นว่าได้แจกผ้าห่มน้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนและโบนัสน้อยกว่าคนอื่นแต่หากตัวเองได้มากกว่าคนอื่นมีไผ่พ้องที่จะโวยวายว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความบ่เป็นธรรมจึงบ่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมแต่มักจะแปลว่าฉันหรือพวกของฉันได้น้อยกว่าคนอื่นคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกคือสัจธรรมหมายถึงความจริงหรือกฎธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการเอาความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดวางเป็นวิธีการหรือกำหนดเป็นคุณค่าหรือคุณธรรมที่พึงยึดถือเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎธรรมชาติเป็นต้นว่ามรรคมีองค์8ไตรสิกขาเมตตากรุณาสันโดษอหิงสาความใจกว้างการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็จัดว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมส่วนความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจัดเป็นเรื่องของจริยธรรมการแยกอย่างนี้จะช่วยให้หันว่ามีความเป็นธรรมหรือความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นบอกว่าจะในระดับบุคคลหรือในสังคมก็ตามบ่ใช่กฎธรรมชาติโดยตัวมันเองแต่อิงอาศัยกฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เกื้อกูลต่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีงามเป็นต้นในฐานะสัจธรรมกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์จะรับรู้ว่ามีกฎนี้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังทำงานของมันอยู่นั่นเองแต่ในฐานะจริยธรรมความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งต้องตกลงให้แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นธรรมเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาตีความเอาเองดังนั้นจึงพบว่าในบางครั้งกฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนเป็นธรรมแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมการแสวงหาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมมองในแง่หนึ่งก็บ่แตกต่างจากการแสวงหาความยุติธรรมจากกฎอื่นๆในธรรมชาติเป็นต้นว่ากฎแห่งการเกิดโรคระบาดซึ่งจัดว่าเป็นพีชนิยามอย่างหนึ่งกฎนี้หากกล่าวอย่างสั้นๆหรืออู้หยาบๆสักนิดก็คือโรคระบาดเกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากอำนาจลี้ลับหรือจากสภาพอากาศภัยที่ติดเชื้อโรคเป็นต้นว่าโรคมาลาเรียบ่ว่าจะรวยบ่ว่าจะจนบ่ว่าจะเป็นละอ่อนหรือคนเฒ่าบ่ว่าจะเป็นคนขาวคนดำบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวันนี้พกเข็นใจล้วนแล้วแต่ต้องล้มป่วยหรือต้องตายด้วยโรคนั้นเหมือนกันหมดมองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็นับว่ายุติธรรมอย่างหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงเขาพบว่าคนที่ติดและตายจากโรคระบาดต่างๆส่วนใหญ่เป็นคนจนและอยู่ในประเทศโลกที่3หลายคนเป็นละออนที่น่ารักจำนวนมาน้อยก็เป็นคนดีในขณะที่นักการเมืองที่ทรยศโคดโกงกินบ้านกินเมืองแทบจะบ่มีภัยตายเพราะโรคระบาดเลยทั้งที่บางคนก็หากตรวจเลือดก็จะพบเชื้อมาลาเรียเหมือนเดียวกันกับคนในหลายคนบางคนก็มีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายบางคนก็มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเปิ้นมีเงินไปยุกยาดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะอู้ได้ก็ว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตีความแต่บอกว่าจะตีความว่าอย่างใดหรือถึงแม้จะสรุปว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่ากฎนี้ไม่มีอยู่จริงจะเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นการตีความหรือคือค่าของมนุษย์เองแต่กฎนี้ไม่รับรู้ด้วยยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองการที่บางคนรักษาสุขภาพอย่างดีบะสูบบุหรี่แต่กลับกลายเป็นนั้นว่าเป็นโรคมะเร็งปอดขณะที่หลายคนสูบบุหรี่มาตลอดแต่ไม่เป็นโรคนี้เลยไม่ได้หมายความว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดไม่เกี่ยวกันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังมีความรู้ที่จำกัดจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าทำไมบางคนไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่สูบบุหรี่มากแต่เต้าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากอย่างน้อยก็มีผลในระดับเซลล์เป็นต้นว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายแต่จะลุกลามเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆแห่งมากมายความรู้ดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้ว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้เรายังบ่รู้เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างครบถ้วนว่าเหตุใดบางคนที่ทำความดีมาตลอดจึงถูกฆ่าตายทั้งที่อายุอย่างน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำความดีจะประสงค์ผลดีต่อผู้กระทำจริงอยู่การไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดในทำนองเดียวกันการทำความดีก็ไม่ได้มีหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับตนนั้นมันมีอยู่มากมายนอกเหนือจากการกระทำของตัวเองในปัจจุบันแต่ว่าอย่างใดก็ตามการกระทำของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมของเราได้กฎแห่งการเกิดโรคระบาดจะยุติธรรมหรือไม่ก็ยังมีประโยชน์หากเราเอาความรู้หรือความจริงจากกฎดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันบ่ให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคร่วมกันพัฒนายารักษาโรคขึ้นมารวมทั้งรณรงค์ให้ผู้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงเยียวยาได้อย่างสะดวกชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้กฎแห่งกรรมจะดูบ่เป็นธรรมในสายตาของเราและถึงแม้ว่าการทำความดีจะบ่ใช่หลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับตนแต่ความเป็นจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามหลักเหตุปัจจัยระหว่างการทำความดีกับการเกิดคุณภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ดีความจริงดังกล่าวเราสามารถเอามาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้คนทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกัน อย่างน้อยก็มานิ่งดูดายต่อความทุกข์ของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือว่ากรรมไผ่เวรมันคนที่กึดอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดพลาดแล้วยังสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เรียกกันว่าเป็นอกุศลซึ่งในที่สุดก็ต้องก่อผลร้ายแก่ตัวเองบัดต่างใดก็ต่างหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้องคิดทำไมทำดีแล้วไม่ใช่จะรวยเสมอไปเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลให้เราร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมาจากการขยันทำมาหากินตลอดจนกระทั่งถึงการเก็บหอมรอมริบและก็การที่เราจ้างกินจ้างอยู่จ้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองบ่เจ๊ว่าทรมานทรกรรมตัวเองนักจนเกินไปทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเสมอแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เราทำความดีแล้วก็บ่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ความดีหรือว่าบุญกุศลของเรานั้นมีประโยชน์ต่อตัวของเราเองท่านกล่าวว่าเราท่านทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพยายามทำตัวของเราดีกึดก็ดีอู้ก็ดีแล้วก็สะสมความดีเอาไว้ในเนื้อในตนของครับเวลาเรามีความดีในตัวในตนของเราแล้วชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขลูกเราก็มีความสุขครอบครัวของเราก็มีความสุขมาเกิดภัยจะมีความทุกข์เพราะเหตุผลว่าเราทำความดีแต่ทำความดีแล้วอย่างใดก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเหมือนกับที่ว่าเราท่านทั้งหลายได้ปากันพัฒนาที่อยู่ที่กินที่บ้านที่จองตลอดจนกระทั่งถึงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่องดงามตามระเบียบระบอบถูกต้องตามทำนองครองธรรมอันนั้นละก็จะเกิดบุญเกิดกุศลหรือว่าสิ่งนั้นๆจะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เราทั้งหลายพบปะกับความสุขกายสบายใจในชีวิตของเราตลอดไปอันนี้คือผลตอบแทนแห่งความดีความดีนั้นเกิดขึ้นมาอุดหนุนจุนเจือเราในทางที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขความดีนั้นบ่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้เราร่ำรวยพยายามมองความดีในประเด็นใหม่ญาติโยมทั้งหลายมุมมองของเรานั้นอาจจะเกิดจากมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็บางท่านบางคนที่ว่าทำดีได้ดีนั้นมีที่ไหนทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปมันก็เป็นความคิดของเพิ่นเองเนาะเราก็บ่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนความคิดของเพิ่นเพื่อมาเหมือนกับความคิดของเราคิดดีทำดีอู้ดีไปเถอะชีวิตจะมีความสุขญาติโยมทั้งหลายเฮามีความสุขลูกหลานเฮาก็มีความสุขครอบครัวเฮาก็มีความสุขเพราะเฮาทำความดีนั่นเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีเรื่องเล่าไว้ว่ามีวัดในพุทธศาสนานิกายเชนซึ่งเป็นนิกายที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่นต่อมาก็มีการนำเอาแนวคิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเช่นนี้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาวัดเซนแห่งแรกในอเมริกานั้นสร้างขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อราวประมาณ 450 ปีก่อนตอนที่สร้างวัดนั้นเจ้าวาดก็คือตั้นชุนเรียวซูซูกิท่านต้องลงมือขนหินเองลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอเมริกันหันอาจารย์อายุนักแล้วคืออายุ60กว่าปีแล้ว ตัวกะยังตัวน้อยแห่มตัวจึงปากันระดมกันมาช่วยแต่มาช่วยคนหินได้เกิงวันก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรียวนั้นท่านกับคนหินได้ตลอดวันลูกศิษย์ก็แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำงานทั้งวันได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ฟังแล้วก็งงเพราะว่าหันกับตาว่าอาจารย์ขนหินตลอดทั้งวันแต่สำหรับอาจารย์ชุนเรียวนั้นตลอดเวลาที่ขนหินก็พักไปตัวคำว่าพักนี้คืออย่างใดเปิ้นบ่ได้พักกายแต่เปิ้นพักใจมีแต่ร่างกายท่าอันที่ขนหินแต่ใจของเปิ้นบ่ได้ขนไปตัวเปิ้นพักใจจึงไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เวลาขนหินบ่ได้ขนด้วยร่างกายต้านใจก็ขนไปตัวขนหินไปตัวก็จมในใจว่าเอ๊ะเมื่อใดมันจะแล้วสักเตื้อหาขนอย่างนี้ย่อมเหนื่อยเร็วเมื่อเฮาทำงานเฮาบ่ได้เหนื่อยแต่กายอย่างเดียวใจของเฮาก็มักจะเหนื่อยไปตัวเพราะว่าใจไปยึดติดกับงานนักเกินไปเรียกว่าจิตไม่ว่างการทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำงานโดยที่ใจไม่ไปยึดติดกับผลงานบ่สำคัญมั่นหมายว่าเฮาจะต้องทำงานเพื่อเป็นไปตามใจของเฮาปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาความรู้สึกตัวกูของกูไปผูกติดกับงานคือมีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นงานของฉันงานนี้คือตัวฉันถ้างานล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นล้มเหลวไปตัวถ้าไผมาตำหนิงานก็ถือว่าตำหนิตัวฉันไปตัวเพราะฉะนั้นไผจะมาตำหนิฉันบ่ได้การทำแบบติดยึดอย่างนี้ทำให้จิตใจเหนื่อยไปกับงานตัวคนส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเป็นงานของฉันความคิดแบบนี้แม้ทำให้ตั้งใจทำก็จริงแต่ว่าอาจจะทำเมื่อเป็นการตุกใจไปตัวเองเวลาทำก็เกรงเพราะกลัวว่าถ้างานบ่ดีตัวเองจะถูกต่อว่าเสียหน้าเสียตาบ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงอยู่ปุถุชนย่อมต้องการแรงจูงใจหรือผลตอบแทนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามตัวมาถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นเรื่องน่าพอใจก็รอดตัวไปแต่ถ้ามาน่าพอใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะมีตัวตนเป็นผู้ทุกข์เฮาควรทำงานอย่างวางจิตวางใจชนิดที่ว่าไปถึงขั้นที่ไม่มีความยึดติดว่าเป็นของฉันหรือไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันเป็นผู้กระทำถ้าสำคัญมั่นหมายว่างานเป็นของฉันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็ทุกข์เหมือนกันคือทุกครั้งที่มีของฉันหรือมีตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็จะต้องมีฉันเป็นผู้เหนื่อยแทนที่จะหันแก่ความเหนื่อยเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากลับไปยึดว่าความเหนื่อยนั้นเป็นของฉันฉันเป็นผู้เหนื่อยการปล่อยให้ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเกิดขึ้นมาทำเมื่อเราเป็นทุกข์ได้ง่ายบ่ใช่แต่ในเวลาทำงานตะอันเวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาประสบกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเวลาไม่สบายถ้าเรายึดติดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแทนที่จะหันความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลามีดบาดนิ้ว ถ้าเราทำความรู้สึกในใจว่ามีดบาดนิ้วจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่พอไปคิดว่ามีดบาดฉันต้านขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเจ็บนักมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันเพราะการที่มีตัวฉันมีตัวกูออกมารับอารมณ์ต่างๆทำเมื่อเราเป็นตุ๊กได้ง่ายเวลาเดินทางไกลแต่ที่จะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยกับรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเหนื่อยคือบ่ใจเหนื่อยแต่กายแต่ใจหรือว่าตัวฉันนั้นเหนื่อยด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะหันได้ว่าที่เหนื่อยนั้นก็คือเหนื่อยกายแต่ใจไม่จำเป็นต้องเหนื่อยด้วยเมื่อไม่ได้เอาตัวตนออกไปรับหรือเป็นเจ้าของความเหนื่อยด้วยก็สามารถที่จะเดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักความเหนื่อยเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะไม่ได้ปรุงแต่งตัวตนเพื่อออกไปรับความเหนื่อยจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติเข้าไปกำกับใจเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะสติเนี่ยทำเมื่อเราหันอารมณ์ต่างๆแต่มาเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นๆหรือเอาอารมณ์นั้นๆมาเป็นตัวของตนเองเราจำเป็นต้องใช้สติเข้าไปกำกับเวลาทำงานสตินั้นตรงกันข้ามกับตัณหาคนที่ทำด้วยตัณหาลามกคนที่ทำด้วยตัณหาราคะหรือความอยากจะมาเข้าใจหรือรู้สึกถึงความโปร่งเบาในเวลาทำงานได้เพราะจิตคอยแบกความอยากได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับปัจจุบันจะมีแต่การทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานเหมือนเดียวกันกับเวลาเดินถ้าเราเดินอย่างมีสติจะมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินการงานต่างๆสามารถที่จะเป็นเวทีหรือโอกาสเพื่อเอาหูจักปล่อยวางตัวตนมายึดติดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราคือทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองพระพุทธศาสนานั้นมองว่างานนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนได้แห่งตนคือประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจิตใจไปพร้อมกันงานสามารถบ่มเพาะหรือเสริมสร้างคุณภาพกายภายในจิตใจของเราได้ตนบ่ใจแค่สร้างสรรค์สิ่งภายนอกต่ออันถ้าทำงานด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องงานก็จะสำเร็จส่วนคนทำก็จะมีความสุขตัวเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมงานที่สร้างสรรค์นั้นช่วยสร้างโลกขึ้นหน้าอยู่แม้จะทำงานเล็กๆแต่ก็ควรระลึกว่าเราได้มีส่วนสร้างสังคมและสร้างโลกตัวพร้อมกันนั้นก็พึงตระหนักว่างานที่เราทำแต่ละขณะนั้นมีส่วนในการสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตด้านในไปตัวทัศนคติแบบนี้ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานส่วนใหญ่เพราะผู้คนมักหันว่าแค่ว่างานการทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกแต่บ่คิดว่างานสามารถทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมหรือทำให้เกิดความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้ตัวเองงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตนควบคู่กับประโยชน์ตนงานสามารถที่จะสร้างโลกให้สวยสดงดงามพร้อมๆกับการบ่มเพาะชีวิตด้านในให้พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ด้วยความสุขบ่มีไผในโลกนี้ที่ได้เงิน20ล้านมาเปล่าๆฟรีๆได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างหรือเสียหลายอย่างดังนั้นก่อนที่อยากจะได้อันอย่างถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นและเราพร้อมหรือยังที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปความหันแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือเป็นลักษณะนิสัยที่หันได้ชัดที่สุดของ มนุษย์ทุกคนแต่ความหั่นแก่ตัวบ่ใช่สิ่งเลวร้ายไปหมดอย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตทุกชีวิตบอกว่าคนสัตว์พืชมีหน้าที่ประการแรกสุดคืออยู่รอดให้ได้เพื่อแพร่พันธุ์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความหั่นแก่ตัวหรือนึกถึงตัวเองก่อนโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดถ้าบ่มีความหั่นแก่ตัวก็อาจจะไม่มีแรงขับเพื่อไปแข่งขันหรือไปแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นมาจนสำเร็จความหั่นแก่ตัวทำเมื่อเฮามีความสุขที่ได้เสพได้ครอบครองบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและอำนาจยิ่งได้เสพและครอบครองนักตะใดก็ยิ่งมีความสุขนักตะอันทุนนิยมและบริโภคนิยมมีเสน่ห์กับผู้คนเพราะมันตอบสนองความหั่นแก่ตัวและปรนเปรอความสุขประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างใดก็ตามพอความหั่นแก่ตัวเป็นตัวการสำคัญทำให้ผู้คนเป็นทุกข์ก็ต้องสูญเสียทรัพย์หรือพลัดพรากจากชื่อเสียงจากอำนาจแฮมปายบปอยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างบ่มีที่สิ้นสุดและเป็นแรงขับทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเมื่อบ่สมหวังทั้งความโลภและความโกรธเกลียดล้วนเป็นไฟเผาลนจิตใจดังนั้นยิ่งหันแก่ตัวนักตะใดก็ยิ่งทุกข์นักตะอันแต่คนเฮาบ่ได้มีความหั่นแก่ตัวตะอันลึกลงไปในจิตในใจของเฮายังมีความหั่นอกหั่นใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเสียสละและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าคุณธรรมธรรมชาติส่วนนี้เองที่ทำให้เฮามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อแก่ส่วนรวมแม้ตัวเองจะลำบากหรือสูญเสียทรัพย์การที่เฮาภูมิใจเมื่อได้ทำความดีแม้บ่ได้รางวัลหรือคำสรรเสริญก็เพราะเรามีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งหมดธรรมชาติส่วนนี้ทำให้เฮาสามารถมีความสุขได้โดยบ่ต้องเปิ่งทรัพย์ยศอำนาจเป็นความสุขตั้งใจที่ปราณีตและลึกซึ้งกว่าความสุขอย่างแรกศาสนามีความสำคัญกับมนุษย์ก็เพราะว่าตระหนักถึงธรรมชาติส่วนนี้ของมนุษย์แถมทั้งยังสามารถนำปามนุษย์เข้าถึงความสุขตั้งใจได้ตัวเองธรรมชาติที่เป็นความหันแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวขั้นแรกของจิตใจถัดจากนั้นลงมาคือธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมหรือความใฝ่ดีจิตใจของคนที่มีความหั่นแก่ตัวนักบ่ว่าจากการกล่อมเกลาเลี้ยงดูหรือจากการดำเนินชีวิตที่ผิดทางย่อมมีเปลือกหรือผิวขั้นแรกที่หนาจนยากที่คุณธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้ส่วนคนที่มีความหั่นแก่ตัวน้อยเปลือกหรือผิวขั้นแรกจะบางเปิดโอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่ายคุณธรรมหรือความใฝ่ดีนั้นแสดงตัวออกมาได้ด้วยหลายสาเหตุประการแรกคือเมื่อหันหรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาหรือความปรารถนาดีนั้นย่อมทนเฉยได้ยากเมื่อหันผู้อื่นกำลังประสบกับความทุกข์คนธรรมดาย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากเมินเฉยตีล้มป่วยต่อหน้าเขาและเขาย่อมลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าจะต้องเสียงานเสียการก็ตามแต่ถ้าความหั่นแก่ตัวมีนักเมตตาย่อมมีพลังปอที่จะฝ่าเปลือกขั้นแรกซึ่งหนากระด้างออกมาได้เว้นเหตุแต่ว่าความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นดังกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนยามนั้นเปลือกหนาของผู้คนจำนวนนักถูกกระเทาะออกเปิดช่องให้ความดีได้พรั่งพรูออกมาจนเกิดคลื่นน้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบทุกข์อย่างบ่เคยมีมาก่อนเมตตาและความเสียสละของคนเป็นปันเป็นปัน
2: อาจจะถึงเรือนเมืองด้วยซ้ำไปมีพลังถึงขั้นเอาชนะความกลัวและรักความสบายเอาชนะความรักความสบายและสามารถไปกินไปนอนอยู่ข้างศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือช่วยให้พวกเขากลับบ้านพาให้พวกเขากลับบ้านพลังแห่งความดีที่มีอยู่ในใจนั้นสามารถไปกินไปนอนในที่ประสบอุบัติเหตุการเกิดขึ้นสึนามินั้นไปนอนที่ฮันใดโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจไปช่วยกอบกู้อันอย่างต่างๆนานาที่มันสูญเสียไปคุณธรรมหรือความดีย่อมมีพลังจนสามารถฝ่าเปลือกนอกออกมาได้เมื่อผู้อื่นทำความดีกับตนอันธพาลที่ชอบแกล้งเพื่อนรุ่นน้องแต่เลิกนิสัยดังกล่าวหลังจากที่รุ่นน้องช่วยเหลือเขาในยามตกยากลำบากโดยไม่ได้แสดงความโกรธเกลียดเลยโจรผู้ร้ายซึ่งกำลังปล้นจี้เอาทรัพย์จากเหยื่อเปลี่ยนท่าทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับตำรวจที่เผอิญเดินผ่านมาหันเหตุการณ์ความดีของคนคนหนึ่งสามารถปลุกเร้าความดีของคนแห่งคนหนึ่งให้ตื่นขึ้นมาและมีพลังจนสามารถเอาชนะความหันแก่ตัวหรือความชั่วได้บ่ว่าจะเลวสักแค่ไหนความไฟดีก็ยังมีอยู่ในใจเขาแต่อาจจะลับไหลหรือว่าสงบกันแม้กระนั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาและแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้หากถูกกระตุ้นเราด้วยความดีที่ทรงพลังแห่งคนหนึ่งอันที่จริงนั้นบ่ต้องถึงกับมีผู้อื่นมาทำความดีตัวเพียงมีแค่คนหันหรือว่าคนยอมรับในความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ความใฝ่ดีมีพลังจนกลายเป็นคนใหม่ได้นักเรียนที่เกเรเหลือขอจนครูแทบจะหมดหวังสามารถเปลี่ยนละออนเป็นคนว่าง่ายตั้งใจเรียนได้เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่างของเขาซึ่งคนอื่นมองมหันการชื่นชมความดีของไผ่สกลแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวเพื่อดีสมกับคำชื่นชมแต่ก็สามารถปลุกเร้าความใฝ่ดีในใจเขาเพื่อมีพลังจนเปลี่ยนนิ

หรือความฝ่ายดีให้มีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อบุคคลได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดหากจิตน้อมสู่ความสงบความหันแก่ตัวจะลดลงความปรารถนาดีก็จะบังเกิดขึ้นในทํานองเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นผู้อื่นทำความดีต่อกันปีติที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหนุนเสริมเพื่อเกิดความใฝ่ดีมีพลังจนสามารถชำแรกแทรกเปลือกขั้นแรกออกมาได้อย่างใดก็ตามจิตของเราบ่ได้มีธรรมชาติเพียงสองชั้นหรือสองระดับตาอันลึกลงไปยังมีธรรมชาติชั้นที่สามซึ่งถือได้ว่าอยู่กลางใจได้แก่สภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดถือในตัวตนเป็นสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นหมดไปเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสรรพสิ่งจิตอยู่เหนือการแบ่งขั้วหรือการมองโลกเป็นขั้วตรงกันข้ามบอกว่าดีชั่วสุขทุกข์การได้การเสียการเกิดการตายดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวนปรวนแปรหรือความพลัดพรากสูญเสียเป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกธรรมบ่ว่าการได้หรือการเสื่อมจากยศจากลาภจากสุขสรรเสริญสภาวะดังกล่าวมีชื่อเรียกแห่งอย่างหนึ่งว่าโลกุตระท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกกันว่าสภาวะของจิตว่างสภาวะดังกล่าวเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์คนเราสามารถประจักษ์ได้ดังมีพุทธพจน์ว่าอริยะโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนและแห่งอย่างหนึ่งบอกว่าจิตนั้นประพัสสอนคือจิตงดงามแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังแม้แต่โจรหรือฆาตกรก็มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่แต่ความหันแก่ตัวคัดขวางไว้จึงไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ขณะที่คนดีจำนวนบ่น้อยก็ติดอยู่ในความดีและยึดมั่นอยู่ในตัวตนจึงบ่สามารถประจักษ์ซึ่งโลกุตระสภาวะได้แต่ก็บ่เจ้ว่าไม่สามารถสัมผัสได้เลยยามที่จิตว่างจากกิเลสคลายความยึดติดในตัวตนมีสติหูตันในการสัมผัสและเวทนาจนตัวตนมาอาจจะเกิดขึ้นได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็สามารถปรากฏหรือสัมผัสได้แม้ชั่วขณะท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าอันนี้คือนิพพานน้อยๆคำว่าจิตวิญญาณกล่าวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นจากธรรมชาติสองชั้นในที่สุดธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมกับธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือโลกและตัวตนพระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติทั้ง3ระดับหลักอรรถ3มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการใน3ระดับของมนุษย์คือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์หรือประโยชน์ปัจจุบันเน้นสิ่งที่จับต้องได้เป็นต้นว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมีอาชีพหน้าที่การงานมีสถานภาพทางสังคมสูงเป็นการตอบสนองธรรมชาติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนข้อที่2สัมปรายิกถะประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเน้นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นต้นว่าความภูมิใจความอิ่มใจเพื่อส่งเสริมธรรมชาติที่ใฝ่ดีมีคุณธรรมและปรมัตถประโยชน์เป็นข้อที่3เป็นจุดหมายสูงสุดมุ่งที่การเสริมสร้างธรรมชาติส่วนที่3นี้ให้ประจักษ์แจ้งความทุกข์ของมนุษย์กล่าวโดยสรุปเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้านทำให้ติดอยู่ในเปลือกชั้นแรกหรือบ่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติขั้นที่2เพื่อเข้าถึงสภาวะที่อิสระโปร่งโล่งแจ้งอย่างแท้จริงหน้าที่ต่อชีวิตที่แท้จริงแล้วบ่ได้มีเพียงเพื่อรักษาตัวตนให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ตระอันหากยังต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์และนำพาตัวเองเข้าถึงอิสรภาพและความสุข

0: ได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะสร้างเพื่อเกิดขึ้นมีในจิตในใจของเขาเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่เพิ่นได้มีกุศลเจตนาร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพบางท่านร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนบางพ่องก่อปากันทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนเตรียมเผอตงหัวจ้างจังหวัดลำพูนบางท่านก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญตานเก้าวัดกับอาตมาภาพที่จะไปทำบุญตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและก็สังฆทานเก้าวัดที่อำเภอแจ่ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและก็อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือคุณโยมแม่วิภาพรชัยสวัสดิ์คุณโยมพ่อประวิตรเหมทิวากรประสานงานโดยคุณโยมเอจากร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงถนนนิมมานเหมินซอย1ตาลผ้าป่าร่วมจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน1,000บาทร่วมทำบุญตอดพระป่าเก้าวัด300บาทคุณโยมแม่รัศมีขเนศจากบ้านหัวมุงอำเภอสารพีร่วมอนุโมทนาทำบุญตานพระป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์300บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน200บาททำบุญตานพระป่าเก้าวัด300บาทคุณโยมแม่พ่องศรีกมลทงบ้านบ่อแฮ้วเมืองละปุนร่วมทำบุญตานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน500บาทคุณโยมแม่บัวพัดมงคลเวศบ้านริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดละปุนเป็นเจ้าภาพทำบุญสังฆทานงานตานเก้าวัด500บาทเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากไร้200บาทตานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลลำพูน500บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมจิรพงศ์คุณโยมจันแรมแก้วกริยาพร้อมกับด้วยบุตรธิดาจากบริษัทแก้วกริยาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลลำพูน500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สีทองเถวัตอันนี้จากบ้านแม่กุ้งบกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานกาน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสี 1,000 บาทคุณโยมป้อชำนาญยาวิราชและคุณโยมพัทรไทยประกอบกิจพร้อมกับด้วยบุตรธิดาลูกหลานครอบครัวของป้อชำนาญยาวิราชอันนี้จากบ้านแม่กุ้งบกเหมือนกันร่วมทำบุญตานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลลำพูน300บาทคุณโยมสุขแก้วคะปันนาอันนี้ก็จากปุ่นบ้านใหม่ยุงทองตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นร่วมทำบุญตานผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนจำนวนอยู่ 3,220 บาทคือวันก่อนนั้นเปิ้นโอนมา 3,000 และก่อตวาตมาภาพไปเยี่ยมเปิ้นที่บ้านเปิ้นก็เอาบรรดาญาติโยมที่ร่วมทำบุญเพิ่มเติมมาแห่ง200สาวบาทตานอาตมา และก็คุณโยมสุแก้วขะปันนาก็ยังทำบุญตาลขันเข้าพรรษาแหมจำนวน500 บาทก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมที่ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามทุกท่านเนอร์วันนี้อาตมาภาพอยู่วัดญาติโยมทั้งหลายท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มาหากันได้เนอร์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ062-154-9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละ หรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดในจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสอย่างละเอียดอีกครั้งเช้าวันนี้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นวันนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุบอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวใช้รถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วเข็นรถให้ไหลเข้าไปภายในสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงคนร้ายได้วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่งผลให้อาคารถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายหลายจุดกำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องและซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งตกกระจายเกลื่อนบนถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานถือเป็นโชคดีเหตุการณ์คาร์บอมครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568ใหม่เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมประกอบด้วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนน ยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ยืมเงินค้างชำระระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้พร้อมย้ำไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล
9: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ได้แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.ในการติดต่อทวงถามหนี้โดยขอให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนการชำระเงินทุกครั้งและห้ามหลงเชื่อการติดต่อที่เร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านและรหัสยืนยันหรือ OTP ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์โดยเด็ดขาดเนื่องจากกยศ.ไม่มีนโยบายในลักษณะดังกล่าวทางนี้กยศ.แนะนำให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบยอดหนี้และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นเช่นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาหากประชาชนมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการติดต่อทวงถามหนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888หรือผ่านทางไลน์บัญชีทางการของกยศ.ปฏิพลสัทธ์ประมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปร ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูขาวเล่าความมาละเด้อนะครับผมอยู่กันห้องอันอะที่วัดกันทับปิงนะครับผมแต่ว่านี่แรงๆฝนตกหนักแต่หนักวานนะครับผมวันนี้อากาศเย็นๆเนาะจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวช่วงนี้น่าจะมีแบบว่าฝนเพิ่มขึ้นนะเพิ่นบอกว่าซาวสองนะวันนี้เลยจนถึงปุ่นน่ะสิ้นเดือนปุ่นน่ะมันจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับผมจะได้แล้วก็ใครจะไปตั้งไหนเนาะเนื่องจากว่ามีช่วงหยุดยาวนะครับผมช่วงวันครอบครัวนะครับใครจะไปตอนไหนก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะครับเผื่อที่จะได้เช็คการเดินทางเนาะแล้วก็จะได้ดูแลสุขภาพกันต้อยนะครับผมมีกิจกรรมนะครับผมมาเอิ่นมาบอกกันสักหน่อยนะครับงานบุญในช่วงวันหยุดยาวนะครับผมกิจกรรมก็คือขึ้นรถไฟนะครับไปทำบุญขั้งตี17นะครับณวัดดอยขุนตานนะครับเพื่อจะได้รวมกันถวายตนเตนนะครับผมถวายเต้นพรรษาเนาะบินมหามงคลนะครับผมแล้วก็มาถวายจตุปัจจัยในการที่จะไปทำนุบำรุงศาสนาหรือว่าทำนุบำรุงวัดขุนตานนะครับผมขึ้นรถไฟพร้อมกันเนอะ6 โมงเช้านะสำหรับใครตีลงทะเบียนแล้วนะครับผมทางออนไลน์เนาะหรือว่าใครที่ฟังอยู่ล้ําได้ลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับผมวันหน้างานเลย26นี่นะครับผมวันติดนะครับผมก็ไปกันได้นะครับผมไปรวมขบวนรถไฟสายศรัทธาที่จะไปแบบว่าทําบุญด้วยกันเนาะกับชมรมอิ่มบุญละปูนนะครับผมก็เชิญชวนละกันแฮมขาดห้ามเกินเนาะ6 โมงเช้านะครับผมไป walk in กันได้สำหรับใครติ้มได้ลงทะเบียนแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปิดฮับลงทะเบียนแล้วเนอะใครจะไปเกาะไปลงทะเบียนก็ได้หน้างาน6 โมงเช้าตีสถานีรถไฟจังหวัดลำพูนของเฮานะครับผมเต็มตั้งซาวบาทนะครับผมเป็นการโต้รถไฟไปแล้วก็ปิงเนอะการทำบุญครั้งนี้นะครับผมกึ่งวันต่ออ่านละเธอใครถามว่าโอ้มืนก่อนน้องแอ้นี่นะกึ่งวันนะครับผมตั้งแต่6โมงนะไปถึงปุ๊บก็รถไฟออกสักประมาณ6 โมง 50 กว่า 55นี่เนอะเพื่อจะออกจากรถสถานีรถไฟนะครับผมไปถึงก็ทำกิจกรรมว่าจะเป็นทำบุญต่างๆและสัก11 โมง 15นี่นี่อันรถไฟปกติจะออกจากตีขุนตานปีกมาบานเฮานะครับผมก็ฝากกิจกรรมดีๆตัวละกันไปรวมบุญกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ทำนุบำรุงศาสนาบินจิตอาสาแล้วก็ไปเพราะว่ามีเครือข่ายเนาะมีหลายคุ้นกันนะครับผมที่จะนั่งรถไฟไปด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับผมหลังจากตีเฮาไปทำบุญกันแล้วเอาข่าวคร่าวมาฝากกันสักหน่อยกระแสข่าวตอนนี้นอกก็จะมีใครได้ดูพองนะต้องปิ้นกระแสเลยตอนนี้ตีมีผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแขนนะครับผมเจ็บแขนล่าลงหน้าอกอีนะแต่ถูกวินิจฉัยขาดเคินจุนพาดโอกาสนะครับรักษาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ต้องแสดงความเสียใจตัวนะครับผมจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนอะกลายเป็นอุทาหรณ์นะครับผมสำคัญที่ทำให้สังคมหันมาตระหนักถึงอันตรายของอาการเจ็บหน้าอกคือซึ่งแบบว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจตีบะควรที่จะมองข้ามเลยนะครับผมข้อมูลนี้นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขเนาะเป็นบอกว่าโรคหัวใจนะครับผมหรือว่าโรคหลอดเลือดอันเนี่ยแหละเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย70,000 คนต่อปีเลยเนาะหรือเฉลี่ยประมาณราวแบบ8 คนต่อชั่วโมงแหมหนักขนาดนะครับผมแล้วก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ของประชากรโลกตอยนะครับผมผู้เชี่ยวชาญนะครับผมไปแนะนำให้สังเกตอาการเบื้องต้นเนาะหากมีอาการแน่นหน้าอกอึดอัดเหมือนมีของนักมาทับนะครับตีหน้าอกเนาะเจ็บร้าวไปตีกรามไปตีคอไปตีไหล่หรือไปตีแขนนะครับผมรวมกับมีเหอนะหรือว่าเหงื่อนี่แหละครับผมออกมากหน้ามืดคืนใส่แล้วก็มีอาการไม่ค่อยดีนะครับตอนใดเนาะนานสักประมาณ5 ถึง 10 นาทีหือฟังไปหาหมอเนาะหือฟังไปห้องฉุกเฉินเลยนะครับผมเพราะอาจจะเป็นภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพันนะครับผมส่วนอาการนะครับกดไหลย้อนเนาะสัมเตอร์ประกาศจะวินิจฉัยนะครับว่าเอ๊ะเป็นกดไหลย้อนก่อนนะครับสำหรับกดไหลย้อนเนาะหรือกล้ามเนื้ออักเสบนะมักจะมีอาการแบบว่าแสบร้อนกลางอกนะครับผมจะมีอาการแบบว่าเรอเปรี้ยวนะครับผมหลังกินข้าวเนาะหรือเจ็บนะครับเฉพาะจุดเนาะมักจะกดแล้วก็เจ็บอีนะหรือเจ็บมากมือขยับร่างกายแล้วกันทำสำหรับ2 โรคนี้เนื่องจากนะครับผมยังมีคำแนะนำเนาะสำหรับผู้ที่เข้ารับรักษาเนาะที่ห้องฉุกเฉินคือ
ควรบอกหมอนะครับผมตามอาการที่เกิดขึ้นแต่เนอะอันนี้ต้องบอกกันเหมือนกันเนอะสำคุณโอ้โกหมอวานนะครับไปเยะจะอั้นจะอี้มาอันนี้ต้องบอกหมอหูมดเนอะบอกควรวินิจฉัยโรคคนเดียวนะครับผมเพิ่งหือแพทย์เปิ่นประเมินได้อย่างถูกต้องนะครับหากยังไม่มั่นใจนะครับในการตรวจนะครับสามารถสอบถามเนอะแล้วก็ขอตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือว่า EKG นั่นแหละครับผมหรือขอเจาะเลือดนะครับผมตรวจเอนไซม์ในหัวใจเพิ่มเติมได้อย่างตามความเหมาะสมละกันนะครับผมที่สำคัญเลยหากได้รับยานะครับแล้วแต่อันอาการเจ็บในหน้าอกเนี่ยมันยังมาหายเตอร์เองนะมันควรที่จะรีบปิดบานเนอะควรที่จะแจ้งหมอแจ้งพยาบาลทันทีเพื่อรับประเมินนะครับในเรื่องของการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลดการสูญเสียในเรื่องของโรคหัวใจได้นะครับผมอันนี้ต้องฝากกันไว้ตัวเนอะอีปออีแมทที่ไปโรงพยาบาลนี่นะจะไปกลัวเนอะหมอนี่นะเปิ้นตึงจอยรักษานะครับผมหมออ่ะเอาอี้ในการทานในข่าวเอ็นะปกติจะบอกว่าหมอยังมาวินิจฉัยจะอี้พยาบาลยังอู่จะอี้อีนะคนในสังคมเฮาละกันเนาะทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนั่นแหละมันมีตึงดีตึงดีแต่เนาะเอาง่ายๆนะครับผมนั่นแล้วนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์หมอกูโรงพยาบาลโรมกันพยาบาลทุกโรงพยาบาลโรมกันว่าปิ้นจะอี้มดนะครับผมหมอดีเพิ่นก็มีพยาบาลดีเพิ่นก็มีจ้าหนักละครับผมจะได้แล้วก็ปิ้นกําลังใจหื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณใครนะไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมก็ปิ้นกําลังใจหื้อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บหนักขนาดนะครับผมก็เป็นแรงใจนะเป็นแรงใจให้ทางคุณหมอพยาบาลหรือคุณไข่ที่ไปโรงพยาบาลตัวละกันนะครับผมจะได้แล้วถ้าใครมีอาการอย่างที่น้องอั้นบอกไปเนอะอย่านิ่งนอนใจนะครับผมไปพยาบาลไปโรงพยาบาลก่อนเลยเพื่อที่จะได้รับการรักษาแล้วก็เหมือนไปถึงมือหมออย่างทันท่วงทีนะครับผมพักฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวปิกมาอู่ข่าวกันแถมสักกั๊มนึงนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: เป็นข่าวสดรายการโอข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะประกอบนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานเหนือไข่เคยกินพองนะครับผมกระเทียมดำนะครับผมคุณภาพของบริษัทนพดาซุปเปอร์ฟู้ดนะครับจำกัดพร้อมนะครับชูนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับในการยกระดับเนาะเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำปูนของเฮาตวยนะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมสักวันที่21เนาะ21แต่ว่านะครับผม21กรกฎาคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานะครับผมพร้อมคณะนะครับผมก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทนพดาซุปเปอร์ฟู้ดจำกัดนะครับได้รับการต้อนรับนะครับจากผู้บริหารของนะครับบริษัทนะครับผมโอกาสนี้ก็ได้นะครับผมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระเทียมดำตั้งแต่การคัดเลือกการเลือกกระเทียมสดนะครับผมการเตรียมวัตถุดิบการบ่มนะครับผมโดยระบบควบคุมอุณหภูมิและก็ความชื้นนะครับการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนนะครับผมบรรจุภัณฑ์เนาะหรือว่าเอาบนหีบห่ออีเนาะซึ่งทุกขั้นตอนนะครับผมดำเนินงานภายใต้มาตรฐานด้านความสะอาดและก็ความปลอดภัยเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเนี่ยที่มีคุณภาพคงคุณค่าทางโภชนาการนอกจากนี้นะครับผมยังได้ติดตามการนำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในกระบวนการผลิตโดยรวมถึงรับฟังแนวทางนะครับผมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแล้วก็การขยายช่องทางการตลาดแล้วก็เป็นการยกระดับเนาะศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดลำปูนของเฮาตวยการไปครั้งนี้นะครับผมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ภาคการเกษตรของจังหวัดลำปูนของเฮาตวยเพื่อรวมกันสร้างนะครับโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดลำปูนของเฮาแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ตวยด้านผู้บริหารนะครับผมของบริษัทนพดาเนาะเพิ่นบอกว่าบริษัทนะครับให้ความสำคัญกับคุณค่านะครับแก่ชุมชนผ่านการจ้างงานคนในพื้นที่นะครับผมก่อนการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกหอมเตะกระเทียมเนาะประหองหอมเต็มบัดหองหอมเต็มแล้วก็การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อเติบโตคู่กับภาคอุตสาหกรรมตวยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นกลไกสำคัญเนอะนะครับผมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปูนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะช่วยเหือนะครับผมการสร้างงานเนี่ยสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าลำปูนบินไปอย่างยั่งยืนแล้วก็เปิ้นชื่นชมน้องบริษัทนพดาเนี่ยนะครับผมคือความสำคัญทางคุณภาพทางมาตรฐานการผลิตแล้วก็การพัฒนาชุมชนควบคู่กันไปนะครับผมสำหรับครั้งนี้นอกบริษัทนพดาซุปเปอร์ฟู้ดจำกัดเปิ้นบอกว่าเปิ้นก่อตั้งมาแต่ปีนะแห่เก่าแล้วเนอะเดี๋ยวก็10ปีร่วมนะครับผมโดยต่อยอดนะครับจากธุรกิจหอมเต็มในครอบครัวนี่แหละครับผมดำเนินกิจการมายาวนานนะครับในตั้งแต่หอมเต็มมาจนถึงเดี๋ยวเนี่ย40ปีแล้วเนอะปัจจัยบุงนะครับปัจจัยที่การอันทำบริษัทครั้งนี้ก็บอกว่ามุ่งพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมซุปเปอร์ฟู้ดนะจากวัตถุดิบของประเทศไทยหรือวัตถุดิบติละปูนบ้านเฮามีนะครับผมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศนะครับผมถ้าใครนะครับผมเคยกินเนาะแบ็กกาลิกนั่นแหละครับผมหอมเต็มดำนะครับผมวางขายเดียวติมไปหมดเลยไปทางไหนก็หันหมดนะครับอันนี้คือสินค้าของคุณละปูนผลิตนะครับผมในละปูนของเขาโดยปิ้นแรงงานเนาะหรือว่าปิ้นเจ้าบ้านจากละปูนของเขาแล้วก็วัตถุดิบก็มาจากละปูนของเขาตัวดังนั้นแล้วก็สามารถสนับสนุนกันได้เนอสำหรับนพดานะครับผมและบริษัทเปิ้นก็เป็นแบ็กกาลิกหรือว่าหอมเต็มดำนี่แหละครับผมกินแล้วเนาะสุขภาพดีตัวนะครับใครแซมคุณเนาะเอาไปใส่สลัดพองนะสำคุณก็กินสดกินแบบได้ไปเลยนะสำคุณก็เอาไปผสมน้ำผึ้งนะจะได้กินง่ายขึ้นจะได้แล้วก็เพื่อสุขภาพเนาะของธรรมชาติเหล่านี้ก็สามารถทำเหมือนคุณภาพดีใดสามารถส่งขายทางในแล้วก็ต่างประเทศได้ตัวดังนั้นแล้วก็ฝากการสนับสนุนตัวเนอร์นะครับผมครั้งนี้ก็มีการลงพื้นที่เพื่อไปดูหอมเต็มนะหลังจากที่ไปดูเหมียวโมงเนาะ ผัวไปดูโมงมาแล้วก็ไปดูลำไยมาตอนนี้ก็ไปดูในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพืชผลทางการเกษตรบ้านเฮานะครับผมฝากไว้ตัวละกันนะครับผมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมของรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเฮาจะปิกมาปะกันวันพุธเน้อนะครับผมปะกันกูวันมีวันหยุดนะครับกับอู่ข่าวเล่าความวันนี้เฮาต้องลาไปก่อนแล้วก็ไปฟังข่าวรอบประเทศของเฮากับตีของร้องข่าวนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอั้นแล้วก็สวทลปุณลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนั้นจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน175รูปและจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดส่วนในต่างประเทศก็สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกันต่อไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติในเดือนกรกฎาคม2569ตามความเหมาะสมและเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยดำเนินการระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569แล้วในการนี้ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วครับร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และขอให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วยครับพี่น้องและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐย้ำการปราบอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักตัวย่อภาษาอังกฤษกันว่าFBI นี่แหละครับ ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสะท้อนถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งเรื่องยาเสพติดการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความร่วมมือกับทาง FBI อย่างเหนียวแน่นกันอยู่แล้วและในเดือนนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนานานาชาติในการปราบปรามสแกมเมอร์ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกและครับกว่า100ประเทศเข้าร่วมการประชุมและประเทศไทยก็ย้ำเลยครับว่าการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันไปตามกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีก็ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้เร่งขับเคลื่อนผลหารือไทยจีนสู่การปฏิบัติโดยมอบทางกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า action plan นั่นแหละครับพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือและ MOU 15ฉบับด้วยกันให้เกิดผลสำฤทธิ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับและนอกจากนี้ให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ปล่อยผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาด้วยทั้งยังมอบไปยังกรมการขนส่งทางบกกันด้วยครับบอกว่ากรมการขนส่งทางบกนั้นให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้มันเป็นปัจจุบันด้วยพร้อมเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคและก็มอบทางกระทรวงการคลังอีกหนึ่งกระทรวงบอกว่ากระทรวงการคลังให้ไปทบทวนซิในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันพร้อมทั้งให้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาสู่คณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดอย่าช้าโดยเด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับเป็นผู้สั่งให้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยระบุนะครับว่าจากเสียงสะท้อนของประชาชนก็พบแล้วครับว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในระบบทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำอีกว่าประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาภาครัฐหรือเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือรอการอุทธรณ์อันนี้ไม่ได้แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาเชิงรุกกันด้วยเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบนั่นเองครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ไปเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ว่ายังมีเหตุอันควรให้ได้รับความช่วยเหลื และส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วที่สุดแล้วครับอย่าช้าเด็ดขาดในเรื่องนี้เพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้โดยเด็ดขาดส่วนทางด้านกรมการขนส่งทางบกแล้วว่ายังไงทางด้านกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระพี่น้องประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วและก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกันต่อไปครับในส่วนกระทรวงการคลังเราว่ายังไงกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าก็เร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนในปัจจุบันของพี่น้องประชาชนแล้วยังขอให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบไปและก็ขอให้เสนอแนวทางปรับปรุงกลับมาให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกระทรวงการคลังก็ตอบรับแล้วครับบอกว่าเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจัดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นยืนยันว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนั่นคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีกันแล้วจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ยากจนจริงคือได้รับสิทธิ์แต่ไม่ใช่คนจนจริงๆนั่นเองแหละครับซึ่งการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนจริงๆหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง 2.3 ล้านคนหรือ 2.3 ล้านคนเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังเขาก็กำลังเร่งแก้ปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปได้ซึ่งก็ได้สั่งการและก็ประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่และครับพร้อมทั้งยืนยันว่าทางรัฐบาลจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆอย่างแน่นอนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวอีกว่าการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกถึงมือผู้ที่ไม่มีรายได้

จันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงกรณีผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าภายหลังหารือร่วมกับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็พบแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบกว่า 270,000 คนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งในขณะนี้นั้นมีนักศึกษาลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนและคาดว่าจะมีนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบร่วมยื่นอุทธรณ์อีกประมาณ 10,000 คนครับแล้วก็ขอให้ประวิงเวลาการลาออกไว้ก่อนเนื่องจากว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องการให้บุคคลใดต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าจะดูแลนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกคนด้วยครับพี่น้องต่อเนื่องกันอีกหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่แหละครับโดยกรมการปกครองได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สั่งการหน่วยงานท้องถิ่นบอกว่าให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยได้เปิดเผยว่าจากการที่ผู้ลงทะเบียนมีทั้งหมดกว่า 18.8 ล้านคนก็พบแล้วครับว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านคนและไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านคนทางกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ทุกอำเภอและสำนักงานเขตไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานพร้อมสั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกและครับนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดต้องลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนและการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางโดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์โครงการและช่องทางธนาคารของรัฐ5แห่งครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็แบ่งผู้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่หากต้องการยกเว้นค่าน้ำและค่าไฟต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมครับส่วนกลุ่มที่2คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้จะต้องยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569ครับและสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องวันสำคัญที่จะถึงในเดือนสิงหาคมคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568
ยังความเศร้าสลด

่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกนิกรชาวไทยแล้วครับและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาประชาชนชาวไทยปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองครับพี่น้องคือวันที่12สิงหาคมของทุกปีครับและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมย่านเสาชิงช้าโดยย้ำเลยครับว่าต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำเจ้าหน้าที่สคบกรมการค้าภายในสภาองค์กรของผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเก่าแก่และได้รับความนิยมย่านเสาชิงช้าถนนบำรุงเมืองเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องจากสัปดาห์หน้านั้นเป็นช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองแหละครับซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างก็นิยมซื้อชุดสังฆทานชุดไทยธรรมต้นเทียนพรรษาพระพุทธรูปหรือชุดทำบุญต่างๆและบางแห่งนั้นก็มีการร้องเรียนออกมาว่าสินค้ามันไม่ตรงตามที่ซื้อไปหรือเรียกกันง่ายๆว่าสินค้าไม่ตรงปกนั่นเองครับพี่น้องจึงได้นำความห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าเหล่านี้ไปแล้วก็ควรได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าต้องตรงปกนั่นแหละครับจึงได้นำคณะลงพื้นที่มาตรวจร้านค้ากว่า30ร้านในครั้งนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายกันด้วยในการจำหน่ายสินค้าดังต่อไปนี้คือควบคุมฉลากสินค้านั่นคือว่าอะไรครับฉลากสินค้านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าชุดสังฆทานถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการเองก็ต้องระบุรายละเอียดให้มันชัดเจนอย่างเช่นประเภทขนาดปริมาณสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุและราคาขายกันด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการกำชับผู้ประกอบการคือการแจ้งวันหมดอายุครับซึ่งกรณีที่ภายในชุดสังฆทานมีสินค้าหลายชิ้นเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำบอกว่าให้ระบุวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดไว้บนป้ายสติกเกอร์หน้าชุดสังฆทานครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องการแยกสินค้าปนเปื้อนอันนี้ควรแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันกลิ่นปนเปื้อนและอันตรายต่อผู้บริโภคครับอีกประเด็นหนึ่งก็มีอีกในเรื่องการแสดงราคาสินค้าครับประเด็นนี้ต้องมีการติดป้ายแสดงราคารวมและค่าจัดชุดอย่างชัดเจนกันด้วยและในส่วนภูมิภาคนั้นให้พาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมและทางสคบไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเพื่อลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านจำหน่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต่างๆนานาหลายๆรายจะกี่รายก็ตามแต่ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไปฉวยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและหากประชาชนท่านใดพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานก็แจ้งมาที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายช่วงนี้ย้ำส่งท้ายตีคองร้องข่าวสั้นๆกันทุกวันนะครับว่า
ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวเอ้าหมดเวลากันอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชำระค่าปรับจราจรก็อาจถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับประชาชนทั่วไปของเราอาจจะพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการกระทำความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายจราจรใช่ไหมครับโทษปรับนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นโทษทางอาญาครับแต่ปัจจุบันเมื่อได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะผ่อนชำระค่าปรับได้ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลก็มีอำนาจที่จะออกหมายบังคับคดีมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลที่ศาลแต่งตั้งและพนักงานอัยการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 น.จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 น.จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล